0: เจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
1: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
0: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
4: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
3: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้า นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
6: ใน 207 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัสเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซาวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21 ดิสเซนทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้ 6-1 และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักสิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิศิษย์สุคนทวงผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันวนาศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9 Mcord HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1,500,000 บาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
15: กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
22: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
23: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
22: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
23: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรมซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะตามกฎหมายจะต้องครอบครองไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมจะก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพลังงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่าง มีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกำดายไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บัญชาโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
22: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะสิ้น
23: คือขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นในสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
22: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
23: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกๆคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
22: ตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
23: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ public hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
22: ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส
23: ่
22: วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาค
23: ือต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
22: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
23: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
22: ถ้าตรงนี้เพื่อจะ ให้ผลสัมฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
23: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตที่มีการต่อทะเบียนรถครับ
22: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
23: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ

0: ก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสนับสนุนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราก็โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
1: เรื่องไลฟ์ในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
0: ครับขณะนี้นะครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นเราก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด100%โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่า

0: แต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ํากันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
1: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสานกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสานก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
2: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
1: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข086-174-0094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
4: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
5: กิจการของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
5: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลด์เทรนนิ่งเอ็กซ์ ซายฟิตเนสเอ็กซ์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
4: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชราไสยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของ GLO Cup นะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
3: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอีวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็ GLO มีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กๆสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ
1: ครับ
2: 1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ไอ้เรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง fast track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะม
1: ัน
2: เป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษค่ะ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่า super license ภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของ super license แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะและในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก
1: ็
2: คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอสสที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: ค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอ
1: ัน
2: นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์
1: อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย60-40ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ
1: ค
2: หลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากเนี่ยก็คงถอดใจไปซะก่อน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลน่ะเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทย
1: ครับ
2: อายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูป
1: ครับ
2: และมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

0: ช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับเช้าวันเสาร์เนี่ยนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ก็มีการรายงานล่าสุดเสียชีวิตไปแล้ว33ศพเนี่ยนะครับอาจจะมีบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายเนี่ยประมาณ34-35ศพก็เป็นได้นะครับบาดเจ็บก็ประมาณ20กว่ารายเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุประมาณเวลา1:00 กว่าวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าใกล้เคียงที่ซอยลาดพร้าวหรือถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรที่กรุงเทพมหานครก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงและก็กู้ภัยสุทธิสารที่ถนนผลโยธินพญาไทและห้วยขวางรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.พร้อมทั้งอาสาสมัครมูลนิธิเข้าร่วมดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างภายในร้านอาหารโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบภายในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทันทีพร้อมทั้งคุณจิรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับคุณชัชชาติสิริพันธ์ท่านก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งสมัยที่สองก็พร้อมผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์คุณจิรพัฒน์อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างตอนแรกรายนี้นะครับล่าสุดก็30กว่ารายแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก17-18รายแต่ล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณ20กว่ารายแล้วเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุติดตามผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วติดต่อญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเกิดกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ทั้งนี้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ส่งประจำไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็น่าเสียใจมากนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณจุบจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เปิดเผยว่าวันที่15-17กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับในช่วงนี้ก็ท่านนำคณะไปเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไปเจรจาในกรณีที่ไทยถูกไต่สวนตามมาตรา301และมาตรา122ตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า Trade Up Act 1974ซึ่งมาตรา122เนี่ยนะครับกำลังจะหมดอายุลงในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยการเจรจาในครั้งนี้มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของงานส่งออกของไทยในการเจรจาครับทางอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยมี2ประเด็นนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นมีความละเอียดอ่อนสูงเนื่องจากไทยนั้นได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาสูงแม้อันดับที่7นี่นะครับก็คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ50,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภารกิจหลักของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือเรียกว่า Agreement of Reciprocal Trade หรือเป็นการเรียกว่าต่างตอบแทนกันเพื่อปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยจาก 12.5% เนี่ยพยายามที่จะให้กลับมาอยู่ที่ 10% ซึ่งผมก็คาดการว่าอเมริกาไม่น่าจะยอมเนี่ยนะครับโดยย้อนยิ่งโดนรัฐซ้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ค่อยยอมกับกลุ่มประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยซึ่งมีประชากรเล็กน้อยมากเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่สนสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะลดลงมาหรือก็สัก 11% น่าจะเป็นไปได้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซ

0: ีเนี่ยนะครับคุณสุภจีเนี่ยเขากล่าวว่าปัจจุบันไทยเนี่ยเสียเปรียบด้านภาษีเนื่องจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังขาดกฎหมายระหว่างประเทศรองรับการในเรื่องของแรงงานบังคับซึ่งไทยกำลังเร่งออกกฎหมายและมีกระบวนการพิสูจน์ชัดเจนว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตในเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตเนี่ยจะมีจริงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการไต่สวนตามมาตรา301ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแสดงความกังวลว่าไทยเนี่ยเป็นเพียงทางผ่านค้าจากประเทศจีนนะครับแต่ละประเทศเนี่ยไทยก็ยังมีข้อยืนยันต่อสินค้าสามหมู่สาขากำหลักได้แก่เครื่องจักรยานยนต์ผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยมีสัดส่วนการผลิตจริงในประเทศนะครับเป็น local content เนี่ยสูงถึง 70-90% และไม่มีรายการใดๆเนี่ยที่ต่ำกว่า 60% พร้อมกันนี้จะชี้เห็นมูลค่าการได้เปรียบรวมการค้าของไทยเนี่ยกว่า 30% แต่จริงแล้วเป็นผลผลิตจากบริษัทในประเทศอเมริกาที่มาตั้งฐานการผลิตในไทยแล้วส่งกลับไปดูกันง่ายๆคือเรียกว่าประเทศอเมริกานี่มามีโรงงานในเมืองไทยแล้วก็ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศอเมริกาเองคุณสุภจีก็กล่าวว่าในการเจรจาประเทศไทยเนี่ยมีประเด็นการเจรจาที่ประเทศไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อในการเจรจาอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อในการเจรจาผมคิดว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเผชิญหน้ากับประเทศอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้แทนทางการค้าของอเมริกาเนี่ยกับไทยเนี่ยคงจะต้องเผชิญหน้ากันอย่างเรียกว่าหนักหน่วงที่สุดเลยเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเส้นแดงที่ไทยจะไม่ยอมอ่อนข้ออย่างเด็ดขาดในการเจรจาคือประเด็นมาตรฐานการสร้างฐานเร่งเนื้อแดงซึ่งเราไม่ยอมลดมาตรฐานในเนื้อสัตว์ตามข้อเรียกร้องของประเทศอเมริกานอกจากนี้เนี่ยนะครับยังยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการเจรจาทางการค้าและก็จะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกาอาจห้ามไม่ได้ไม่ให้ไทยค้าขายกับประเทศมีข้อกังวลอย่างจีนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อรักษาอธิปไตยและสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยไว้ทั้งนี้ในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เตรียมจะเสนอรายการทั้งหมดสินค้า4กลุ่มซึ่งเป็น exemption exempt list เนี่ยครับเพื่อขอยกเว้นภาษีในการนำเข้าสินค้าอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นข้าวหอมมะลิโดยจะสื่อสารกับอเมริกาเพิ่มภาษีการส่งผลกระทบอาการเติบโตโดยตรงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนอเมริกันเองซึ่งจะเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกาผลิตเองและจะไม่ได้หาแหล่งทดแทนได้ยากนะครับจริงๆแล้วประเทศอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู่แล้วในเรื่องอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสูงมากแล้วคนไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเมืองชิคาโกฟิลาเดลเฟียกรุงวอชิงตันเมืองลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกนิวยอร์กเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยผมก็ศึกษาที่อเมริกาจนจบปริญญาเอกเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไม่ถ้าไม่อยากเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากไปเลยเพราะว่าอันตรายมากมีการปล้นชิงทรัพย์กันแล้วก็ในกรณีที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่มีความปลอดภัยเลยเนี่ยนะครับข่าวอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกันครับก็ในเรื่องของศึกสงครามระหว่างสงครามสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยครับโดยเพราะอย่างเนี่ยอย่างยิ่งเนี่ยอิหร่านเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหการโจมตีครั้งใหม่เกิดขึ้นในอิหร่านและก็ที่ประเทศกูเอตนะครับเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสัก2สัปดาห์แล้วเนี่ยขณะที่ทางรัฐบาลเตหะรานและที่กรุงวอชิงตันเนี่ยก็มาเผชิญหน้ากันในเรื่องของช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยโดยใช้คำแถลงที่ขัดแย้งกันว่าเส้นทางที่สำคัญที่สุดในการเปิดให้สัญจรไปมาได้สำนักข่าว AFP รายงานวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการโจมตีครั้งใหม่ในเขตตะวันออกกลางเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านเนี่ยนะครับและกูเอตเนี่ยเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยคู่ขัดแย้งเนี่ยยังคงเจอหน้ากันเรื่องช่องแคบเฮอร์มุชที่คิดเห็นไปคนละทางนะครับอิหร่านเองรายงานว่าถูกถล่มที่เกาะทางตอนใต้ถึง2แห่งขณะที่กูเอตถูกอิหร่านในการโจมตีที่ตั้งของสหรัฐอเมริกาหลายครั้งรวมทั้งทางด้านชายแดนและท่านจุดจอดน้ำมันนอกชายฝั่งการโจมตีที่ยังไม่ได้มีผู้ใดอ้างความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลเทหะรานและกรุงวอชิงตันตอบโต้ใส่กันเป็นอย่างเรียกว่าอร่อยมันย่องเลยเนี่ยนะครับครั้งที่3ในสัปดาห์นี้โดยการควบคุมช่องแคบโฟมูชเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญขณะที่การเจรจาเพื่อต่อรองต่อยอด ในเรื่องของป้องกันและยุติสงครามตะวันออกกลางเนี่ยยังอย่างถาวรเนี่ยต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนเช่นเดียวกันพูดง่ายๆหมายความว่าตกลงไปตกลงมาแล้วก็ยกเลิกกันตลอดไม่มีความแน่นอนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับพอที่สงครามจะเริ่มต้นในการโจมตีอิหร่านอย่างไม่ทันตั้งตัวของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเองก็แถลงวันที่28กุมภาพันธ์ว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นไปอย่างเสรีแต่ขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลเทหรานเนี่ยยืนยันว่าจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซแต่ขณะที่ทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันเนี่ยนะครับบอกว่าในเรื่องของการที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะครับการประทะกันในช่วงที่เกิดขึ้นจากประเทศของอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือสินค้าช่องแคบดังกล่าวเนี่ยทำให้ลูกเรือของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องสละเรือเนี่ยเพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับหลังเหตุการณ์ที่ดังกล่าวเนี่ยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะปิดจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมและจนกว่าการแทรกแซงของประเทศอเมริกาในภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะต้องสิ้นสุดลงตามรายงานของสำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่านกองบัญชาการของกองทัพสหรัฐตอบโต้ตามมาว่าช่องแคบนั้นเนี่ยเปิดให้เรือทุกลำเนี่ยที่ต้องการแล่นผ่านอย่างถูกกฎหมายและระบุว่ากองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำการและเตรียมการพร้อมอย่างยิ่งที่จะรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือดังนั้นเนี่ยนะครับพร้อมกันว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้ให้ช่องแคบฮอร์มุซในการเจรจายังคงหลังไหลเวียนได้การควบคุมเส้นทางที่ทั้งเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอิหร่านโดยที่ได้เปรียบผู้นำสูงสุดของประเทศเนี่ยกล่าวว่าวันอาทิตย์เนี่ยในเรื่องของให้ความสำคัญมากกว่าระเบิดปรมาณูหลายสิบลูกแล้วก็เย็นวันอาทิตย์เนี่ยคือของประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีกี่อาวุธเราศัตรูอย่างน้อยเนี่ย10ลูกโอ้10ลูกจะทำอะไรได้เนี่ยนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีน่าจะมีเป็น100ลูกทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ขีปนาวุธเนี่ยที่เป็นทั้งหมด10กว่าลูกเนี่ยใส่ก่อเกชเนี่ยนะครับซึ่งตั้งอยู่บนช่องแคบโฮมูชเนี่ยแล้วก็การรายงานโจมตีเกาะฟารูสเนี่ยนะครับทางตะวันออกของเกชเนี่ยช่องแคบในอัฟเวอร์เซียเนี่ยระบุว่าทำให้คนงานด้านโทรคมนาคมเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก2คนหลังจากนั้นไม่นานนะครับคูเวตก็เปิดเผยว่าด่านชายแดนทางบก3แห่งเนี่ยทางตอนเหนือได้รับความเสียหายจากการโจมตีและก็แท่นขุดเจาะน้ำมันทางด้านชายฝั่งทางตอนใต้ถูกโจมตีด้วยโดรนฝ่ายตรงข้ามส่งผลผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับและรัฐบาลอิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ2ลำช่องแคบโฮมุซด้วยวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งหมดเกิดเรือไฟไหม้อยู่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสงครามตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยูเครนก็ดีก็ยังยืดเยื้อกันอยู่นะครับมันเป็นสงครามด้วยอาวุธก็เป็นเรื่องของพ่อของพ่อค้าเนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าอยากจะปล่อยอาวุธออกมามากสุดเลยนี่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดการโจมตีเป้าหมายประมาณ140กว่าแห่งและสื่ออิหร่านเนี่ยรายงานว่าเกิดระเบิดในบันดาอันมัสเนี่ยครับแล้วก็ชีจัสและบนเกาะเกสรวมถึงจังหวัดในคูเชสตานโดยมีสาธารณชน1นายในเมืองจัชทางตอนใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยของอเมริกากล่าวกับ CNN ว่าเราจะโจมตีพวกเขาอย่างหนักเมื่อคืนนี้โดยยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันเมื่อวันเสาร์พวกเขายอมทุกอย่างจู่ๆก็2ชั่วโมงหลังจากนั้นยังโจมตีเราด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นเรียกว่าโกรธจนลมออกหูเลยเนี่ยนะครับทางอิหร่านก็ตอบโต้โจมตีสหรัฐอย่างทันควันโดยมีเสียงไซเรนและเสียงระเบิดดังขึ้นในกาตาร์สงวนกาตาร์เนี่ยนะครับแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนนะครับทั้งคู่เองพยายามสกัดกั้นการโจมตีขณะที่จอร์แดนระบุว่าขีปนาวุธของอิหร่าน3ลูกตกอยู่ในราชอาณาจักรโอ้มันเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการระมัดระวังการส่งผลส่งผลก็ต้องประเทศไทยหรือไม่ประเทศไทยก็พยายามอพยพชาวไทยให้กลับมาเมืองไทยแต่ก็มีคนไทยเนี่ยไปเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ประเทศทางด้านตะวันออกกลางแล้วก็ยังปักหลักที่จะอยู่อาศัยอยู่แม้ทางนักศึกษาที่ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็ยังมีกันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าพยายามที่จะให้การดูแลกันอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะครับโดยรัฐบาลไทยก็พยายามเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะครับ มาติดตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกันบ้างและเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับประเทศไทยนั้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้น่าจะโตเพียง 2.1 หรือประมาณ 20% สูงสุดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าจะโตเพียง 4-5% เท่านั้นเองอัตราเงินเฟ้อนี่นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังกันขาดมือการค้าสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้ทั้งหมดไม่ว่าประเทศไทยหรือทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับราคาในเรื่องอัตรา GDP เนี่ยผมคิดว่าน่าจะโตเพียงประมาณ 4-5% เท่านั้นเองเนี่ยครับก็ได้โปรดระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะไม่ดีเลยเนี่ยนะครับราคาพลังงานน้ำมันเนี่ยอาจจะไปแตะที่ 50-60%คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็มีการปรับราคาน้ำมันก็แน่นอนครับก็ปรับราคาน้ำมันแต่เอาไปกองทุนใช้เงินของกองทุนเชื้อเพลิงก็ต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบผมใหม่ชยายุวิไลนะครับวันเสาร์หน้าวันนี้เท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสตาร์ดี้กับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆที่ท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็ได้ครับมาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงในรายการนี้กันไปเลยครับนอกจากนี้ครับในรายการก็ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับแต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเฉลยไปนิดนึงแล้วว่าคือเกี่ยวกับเรื่องของการนอนกรนถูกไหมครับเราจะมาพูดกันว่าเสียงกรนเนี่ยคืออะไรฮะคือเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนขณะนอนหลับในเวลาที่เราหลับสนิทนั้นเนื้อเยื่อต่างๆในช่องคอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนจะคลายตัวครับบางคนคลายตัวมากจนย้อยลงมาอุดกั้นทางเดินหายใจบริเวณลำคอครับทำให้ลมหายใจนะเข้าไม่สามารถไหลผ่านสู่หลอดลมและก็ปอดได้โดยสะดวกนั่นเองครับซึ่งกระแสลมหายใจที่ถูกปิดกั้นไหลผ่านในลำคอนั้นก็จะไปกระทบกับเจ้าลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนจนเกิดการสั่นมากกว่าปกตินั่นเองผลก็คือมีเสียงกรนตามมาครับยิ่งการอุดกั้นมากแค่ไหนเนี่ยเสียงกรนมันก็จะดังมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองจนที่สุดแล้วครับการปิดกั้นนี้มากจนถึงขั้นอุดตันทางเดินหายใจจนหมดทำให้อากาศไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยสมบูรณ์นั่นเองครับนี่ก็นะครับเป็นเรื่องของเสียงกรนนั่นเองว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลายคนงงนะครับเอ้ยมันสวรรค์สร้างให้หรือว่านรกมอบให้ไม่นะครับมันเกิดจากร่างกายของเรานั่นเองครับอันนี้ก็ไปสำรวจตัวเองกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อกันกับสาเหตุของการนอนกรนนั่นเองครับมันมาจากอะไรมีที่มาจากอะไรติดตามมาได้ในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับสิ่งที่ท่านรอคอยกันอยู่นั่นก็คือสาเหตุของการนอนกลนั่นเองครับก็คืออะไรซึ่งมาจากหนึ่งเลยฮะอายุที่มากขึ้นครับกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะหย่อนยานแล้วก็รวมไปถึงพวกกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการขยายช่องทางเดินหายใจบริเวณลำคอที่ทำให้ลิ้นไก่แล้วก็ลิ้นตกไปปิดทางเดินหายใจได้ง่ายนั่นเองครับแล้วก็สองครับเพศชายเนี่ยมีโอกาสนอนกรนมากกว่าทางเพศหญิงครับเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนแต่เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนแล้วครับทางเพศหญิงเองก็มีโอกาสเป็นเท่ากับผู้ชายครับ3โรคอ้วนครับมีไขมันส่วนเกินไปสะสมในช่องคอก็เบียดช่องทางเดินหายใจให้แคบลงนั่นเองครับ4ครับการดื่มสุราหรือว่าการใช้ยาบางชนิดครับไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับซึ่งมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางครับส่งผลให้ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ขยายช่องหายใจนั่นเอง5ครับสาเหตุก็เกิดจากการสูบบุหรี่ก็เป็นไปได้ครับทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลงครับทำให้ช่องคอระคายเคืองมีการหนาบวมของเนื้อเยื่อทางเดินหายใจจึงตีบแคบลงครับเกิดการอุดตันและก็นอนกรนได้ง่ายนั่นเองครับ6ครับอาการที่เกิดจากอาการคัดจมูกเรื้อรังครับไม่ว่าจะเป็นพวกผนังกั้นจมูกคดเยื่อบุจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้หรือว่าเนื้องอกในจมูกเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนั่นเอง7ครับนี่กรรมพันธุ์ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้เนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคนอนกรนมากกว่าคนปกตินั่นเอง8ครับลักษณะโครงสร้างของกระดูกใบหน้าผิดปกติครับไม่ว่าจะเป็นคางเล็กคางร่นไปด้านหลังลักษณะของคอยาวกระดูกโหนกแก้มแบนนั่นเองครับนี่ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการนอนกรนได้ครับและ9ครับสุดท้ายโรคที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำครับทำให้เกิดทางเดินหายใจอุดตันได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการกรนนอนกรนได้นั่นเองครับใครที่มีสักสาเหตุเหล่านี้เนี่ยก็พอจะรู้จุดแล้วใช่ไหมครับว่าเราเกิดการนอนกรนนี้ได้เพราะอะไรครับถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่มาจากตัวเราเองมาจากสิ่งที่เราไปรับประทานมันนะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะทำให้เรานั้นไปลดหรือว่าแก้ไขในจุดนั้นได้ครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ไปปรึกษาแพทย์ดูครับเขามีแนวทางในการรักษานะครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากันต่อเลยกับรายการสายดีครับ Yeah I tried didn't go right got your message on

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับเรื่องของการนอนกรนกันครับนี่ฮะมันมีอยู่2ชนิดนะครับความผิดปกติของการนอนกรนเนี่ยซึ่งก็แบ่งออกเป็นที่แบบไม่เป็นอันตรายครับแบบ simple snoring ครับกับแบบที่เป็นอันตรายนั่นเองครับนี่แล้วก็มาดูกันครับคนที่เป็นแบบชนิดไม่เป็นอันตรายครับก็คือมักจะมีเสียงกรนสม่ำเสมอไม่มีหายใจสะดุดหรือว่าเสียงฮุบอากาศครับซึ่งเสียงกรนเนี่ยมักดังมากโดยเฉพาะเวลาที่นอนหงายความดังของเสียงเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าอันตรายหรือไม่เนื่องจากการกรนชนิดนี้เนี่ยไม่มีภาวะขาดอากาศร่วมด้วยครับจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากนักฮะเว้นแต่ว่าทำให้รบกวนคู่นอนนั่นเองและอีกแบบหนึ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยครับก็คือคนที่นอนกรนภาวะเนี้ยมักจะมีเสียงกรนดังแล้วก็มีอาการคล้ายกับสำลักหรือว่าสะดุ้งตื่นกลางคืนนะครับตื่นขึ้นมาด้วยอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นปวดหัวแล้วก็ต้องการนอนต่ออีกครับทั้งที่ใช้เวลานอนไปแล้วต้อง8ชั่วโมงเนี่ยกลางวันเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการง่วงครับแล้วก็นอนแบบหลงลืมไปเลยไม่มีสมาธิหงุดหงิดแล้วก็ขี้โมโหรวมทั้งมีความรู้สึกทางเพศลดลงครับซึ่งการนอนกรนชนิดนี้เนี่ยนำไปสู่การหยุดหายใจขณะหลับได้นั่นเองลองไปวิเคราะห์ดูเนาะซึ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นครับเขามีแนวทางในการรักษาโรคนอนกรนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการผ่าตัดครับร่วมกับการจัดฟันรวมถึงการใส่เครื่องมือในช่องปากครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาการนอนกรนครับซึ่งการใส่เครื่องมือในช่องปากปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะว่าไม่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดใดๆครับค่ารักษาพยาบาลก็ถูกกว่าวิธีอื่นครับใส่ได้ง่ายสบายทำให้ใส่ได้ตลอดทั้งคืนนั่นเองครับนี่ก็เป็นพวกแนวทางการรักษาการนอนกรนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่เราจะใส่เครื่องมือลงไปเนี่ยก็อย่างน้อยครับครั้งแรกเนี่ยคนไข้เองก็จะต้องเข้ามาปรึกษากับทางทันตแพทย์เพื่อตรวจในช่องปากก่อนนะครับก็ทางแพทย์นะก็จะส่งไปทำสลิปเทสครับตรวจการนอนก่อนเพื่อแยกความผิดปกติครับเพราะว่าหากเกิดจากระบบประสาทก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือกันการนอนกรนได้นั่นเองครับซึ่งเมื่อแพทย์เนี่ยลงความเห็นแล้วว่าสามารถใช้เครื่องได้เนี่ยเขาก็จะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งแลบจัดทำเครื่องมือก็จะใช้เวลาสัก1สัปดาห์นี่เลยครับแล้วก็นัดหมายให้มาลองใส่เครื่องมือนอนกรนนั่นเองครับก็มันมีหลากหลายวิธีนะครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยก็มีหลายรูปร่างเลยทำงานก็คือจะยึดขากรรไกรล่างให้เคลื่อนมาข้างหน้าครับโคนลิ้นก็จะถูกดันออกมาทำให้ช่องคอมันเปิดออกครับทำให้อากาศผ่านเข้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองหายใจสะดวกขึ้นครับเสียงกรนก็จะเบาลงครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือจะต้องนอนคาบไอ้เจ้าเครื่องมือกันกรนนี้ไปทั้งคืนนั่นเองครับแต่พอชินแล้วเนี่ยก็จะหลับสบายนั่นเองนะผู้ฟังนี่ก็เป็นวิธีในการแก้ครับรักษาอาการนอนกรนได้นั่นเองครับลองไปสำรวจตัวเองดูครับหรือว่าปรึกษาแพทย์ดูนะครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมพุทธิศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusรัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
9: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichuaythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการใต้สันติสุข11นาฬิกา7นาทีรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์14นาฬิกา7นาทีรายการลูกทุ่งวันหยุด15นาฬิกา7นาทีรายการเรื่องเล่าจากศาล16นาฬิกา7นาทีรายการบอกเล่า90กับกปท17นาฬิกา7นาทีรายการรู้ไทยรักไทย18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการอ่านเล่าเอาเรื่อง21นาฬิกา7นาทีรายการถนนดนตรี22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการถนนดนตรีไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ปากรูปควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรูปควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารูปควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวททุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีวัดดีบายดีไม
7: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น โดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปีกยาพันยันเทียนรายงาน
1: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
12: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
11: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
12: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
14: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
13: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
14: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
13: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
14: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
17: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
16: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
18: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มีได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะส่งเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนๆเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะส่งเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานด้วยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างมิรู้ลืมเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: ในฐานะประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้แต่ว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่เขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นก็ท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสานพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิริยกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการครองจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสานพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของประสบกรณิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง ดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินทร์จนมาเป็นอำเภอศรีนครินทร์ในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150 รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนต่างว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง2 ประเทศชวิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2 ประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
2: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่ 1-5 ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
10: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
14: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนักข่าวไกลสีสวท.ตรังรายงาน
0: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
15: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่า ัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทางนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอัลเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทางนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาที คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A สกายกิ่งพยมชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที3.68วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที4.16วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที11.91วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที3.66วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 และ25-15 โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับปากีสถานรอบชิงอันดับ5ในวันนี้เวลา 13:00 นขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมามา 3-1 เซตจนขึ้นมารั้งอันดับ1ของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาวิทยาคม 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ส่วนลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้ 6-1 และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
19: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
20: ไม่ยอมแพ้
19: ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
20: ครับ
18: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Hot HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาด เทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ใน

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว

0: 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-0-2534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานวิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5-26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9:00 น.-16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดังภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหือออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
3: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
4: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
3: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
4: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
3: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
5: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช่แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: ชาลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
9: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
10: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
8: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชาลี
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะพบกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะกับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะวันนี้อยู่กับน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะจังหวัดระนองก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังมีท้ายเหมืองเรดิโอค่ะที่รับสัญญาณของสวท.ตะกั่วป่าไปกระจายให้กับคุณผู้ฟังในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้นะคะที่ตะกั่วป่าบ้านเราเนี่ยก็มีแสงแดดออกนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่ามีการสลับกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ว่ามีแค่ปล่อยๆลงมาไม่ได้ตกลงมาอย่างหนักนะคะแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะว่าที่พื้นที่ไหนนะคะที่มีฝนตกลงมาในตอนนี้นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับภริยาและคณะนะคะก็ไปที่นครเฉิงตูนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในประเทศจีนนะคะแล้วก็เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยนะคะที่มาลงทุนในประเทศจีนจากอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่นครเฉิงตูค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือค่ะสร้างโอกาสให้กับประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็ขอให้ภาคเอกชนมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงตลาดจีนนะคะแต่รวมถึงตลาดโลกกันเลยทีเดียวค่ะและในช่วงท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนก็คือผู้สร้างความสำเร็จนะคะถ้าหากว่ามีการทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดจีนแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะและคณะค่ะเดินทางไปประเทศจีนนะคะซึ่งกำหนดการเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่16นะคะไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่18กรกฎาคมค่ะไม่ทราบว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์กันแล้วหรือยังนะคะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่า ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณผู้ฟังซึ่งได้ทำการเปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ทำการยืนยันตัวตนไปก่อนหน้านี้นะคะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าในรอบถัดไปเนี่ยเราจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเข้าไปทำการตรวจสอบสิทธิ์กันแล้วช่องทางแรกก็คือที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐเนาะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปในเข้าไปตรวจสอบผลในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็คือพอเปิดหน้าเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็กดตรงตรวจสอบสิทธิ์นะคะหลังจากนั้นค่ะระบบเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทำการยืนยันผ่าน2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไปค่ะหลังจากที่สมมติว่าเราทำการเลือกช่องที่2ก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนาะเราก็พิมพ์ลงไปหมายเลข13หลักของเราค่ะจากนั้นระบบเนี่ยก็ให้กรอกวันเดือนปีเกิดนะคะหลังจากกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จก็กรอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดพ.ศ.ที่เกิดนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ทำการผ่านรหัสด้วยตัวอักษรแล้วก็หมายเลขที่เขาให้มานะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ยืนยันเข้าไปนะคะหลังจากเราพิมพ์เสร็จนะคะก็กดตรงตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านเกณฑ์นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นหน้ามานะคะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะก็มีอยู่3วงกลมนะคะซึ่งวงกลมแรกนะคะก็จะเป็นผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็อีกวงกลมหนึ่งก็จะเป็นผลการพิจารณาคุณสมบัตินะคะแล้วก็อีกวงหนึ่งก็จะเป็นผลการยืนยันตัวตนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัตินะคะถ้าเกิดว่าเราผ่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์นะคะหรือว่าผ่านคุณสมบัติในรอบนี้นะคะนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับก็จะมีการติ๊กถูกทั้ง3วงกลมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลการลงทะเบียนนะคะก็จะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกผลการพิจารณาคุณสมบัติก็จะต้องติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะผลการยืนยันตัวตนก็จะต้องติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกซึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านคุณสมบัติในรอบนี้ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมนี่ก็จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะติ๊กถูกใน3วงกลมค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านคุณสมบัติช่องที่1ผลการลงทะเบียนนะเขาก็จะติ๊กถูกแต่เขาจะติ๊กกากบาทเป็นสีแดงนะในช่องที่2ก็คือผลการพิจารณาคุณสมบัติค่ะแล้วก็ช่องที่3ก็จะเหมือนกับเป็นนาฬิกานะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นนาฬิกานี่ก็จะเป็นภาพแบบนี้เนาะ3ช่องเรียงจากบนลงล่างนะคะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งการยื่นอุทธรณ์ทำยังไงล่ะตอนที่เราตรวจสอบสิทธิ์ลงไปใช่ไหมคะการ เราก็ กดตรงผลการตรวจสอบที่มีสีน้ำเงินเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะคะก็จะขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็กดตรงผลการตรวจสอบนะคะซึ่งระบบเนี่ยก็จะให้เราทำการระบุข้อมูลเพื่อพิสูจน์ตัวตนนะคะจะต้องทำการกรอกหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็คลิกยืนยันตัวตนลงไปนะคะซึ่งพอกรอกหมายเลขเรียบร้อยนะคะก็กดยืนยันตัวตนนะคะซึ่งก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านคุณสมบัติในรอบนี้นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยในวันที่1สิงหาคมค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านสิทธิ์อย่าเพิ่งท้อใจเนาะก็ยื่นอุทธรณ์ได้อีกก็อย่างที่บอกว่าก็กดลงไปตรงช่อกรอบสีน้ำเงินที่เขียนว่าผลการตรวจสอบพอกดเข้าไปปุ๊บนะระบบเนี่ยก็จะให้เราใส่หมายเลขประชาชนหมายเลขหลังบัตรประชาชนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็กดตรงยืนยันตัวตนลงไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดว่ากรณีข้อมูลเราไม่ถูกต้องอันนี้ระบบก็จะแสดงข้อความขึ้นมาว่ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่มนะหลังจากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือทำการตรวจสอบทบทวนสิทธิ์ของเราอีกรอบหนึ่งนะซึ่งก็จะประกาศผลในรอบถัดไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็น เรื่องราวที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะช่วงนี้ก็เป็นการตรวจสอบสิทธิ์กันนะคะใครผ่านแล้ววันที่หนึ่งก็สามารถ1สิงหาคมก็ใช้สิทธิ์เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านก็คือสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะหลังจากที่เรากดเข้าไปนะคะก็กดตรงช่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ทำตามที่ระบบบอกไปนะคะแล้วก็กดยืนยันการทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดาวข่าวสารนะคะในช่วงแรกที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงกันเข้ามาแล้วค่ะ
1: ทราบไหมครับว่าในประเทศไทยนะครับมีคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียมากกว่า20ล้านคนและหลายๆคนนะครับก็ดูแข็งแรงดีแต่สามารถที่จะส่งต่อโรคนี้นะครับไปให้ลูกหลานได้โดยที่ไม่รู้ตัวจะทำยังไงนะครับให้เรารู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพร้อมกับเจาะลึกโรคนี้นะครับไปกับนายแพทย์ธนัญชัยอัครวิกรัยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษงานโรคโลหิตกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับครับทาลัสซีเมียคืออะไรครับแล้วคนที่เป็นโรคนี้ครับจะมีอาการยังไงบ้างครับคุณหมอ
3: ทาลัสซีเมียนะครับก็เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับซึ่งจะมีความผิดปกติของการสร้างยีนนะครับก็คือทำให้มีความผิดปกติของฮีโมโกลบินนะครับโดยที่ฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงนะครับโดยที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่นำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะพบว่ามีภาวะโลหิตจางหรือซีดนะครับตาเหลืองตัวเหลืองตับม้ามโตแล้วก็การเจริญที่ไม่สมกับอายุ
1: แล้วทำไมบางคนถึงเป็นแค่พาหะครับแต่กับบางคนเนี่ยก็มีอาการของโรคที่รุนแรงมากเลยอย่างเงี้ยครับ
3: อันนี้เราก็จะแบ่งประเด็นก็คือความรุนแรงของโรคทาลัสซีเมียนะครับก็จะมีความรุนแรงมากนะครับความรุนแรงปานกลางความรุนแรงเล็กน้อยแล้วในบางรายไม่มีแสดงอาการได้นะครับในผู้ป่วยที่มีภาวะอาการรุนแรงมากนะครับก็จะมีอาการซีดนะครับแล้วก็ตรวจพบได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตรวจร่างกายพบมีตับม้ามโตตาเหลืองตัวเหลืองนะครับแล้วก็มีรูปใบหน้าที่ผิดปกติไปซึ่งในกลุ่มนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือดและการตรวจนับเม็ดเลือดหรือ complete blood count หรือบางทีเราเรียกว่า CBC เนี่ยจะพบระดับฮีโมโกลบินเนี่ยน้อยกว่า7ส่วนในกลุ่มที่รุนแรงปานกลางนะครับก็จะมีภาวะโลหิตจางตาเหลืองตัวเหลืองตับม้ามโตได้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะตรวจการตรวจนับเม็ดเลือดหรือ CBC เนี่ยจะพบระดับฮีโมโกลบินเนี่ยประมาณ 7-9 กรัมต่อเดซิลิตรนะครับในบางรายอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือดในบางกรณีนะครับส่วนในกลุ่มที่รุนแรงน้อยเนี่ยก็จะมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยนะครับส่วนในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็นพาหะของโรคนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เราจะไม่นับว่าเป็นโรคนะครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเนี่ยเป็นพาหะหรือว่ามีพาหะอยู่ในตัวครับคุณหมอ
3: การตรวจวินิจฉัยพาหะโลหิตจางธาลัสซีเมียหรือการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจนับเม็ดเลือดหรือที่เรียกว่าคอมพลีทบัตเคานะครับในกลุ่มที่เป็นพาหะนะครับจะพบว่าไม่มีภาวะโลหิตจางแต่จะพบขนาดเม็ดเลือดแดงนี่มีขนาดเล็กกว่าคนปกตินะครับในบางรายเรามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจชนิดฮีโมโกลบินและระดับปริมาณฮีโมโกลบินหรือเราเรียกการตรวจชนิดนี้ว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะครับก็อาจจะสามารถสรุปหรือระบุเป็นพาหะของโลหิตจางธาลัสซีเมียได้นะครับแต่ในบางรายเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเชิงลึกนะครับที่เรียกว่าการตรวจอนุพันธุศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อจะระบุว่าเป็นพาหะโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไหนนะครับ
2: แล้วคนที่ป่วยหรือว่ามีพาหะเนี่ยครับสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยไหมครับคุณหมอกับโรคนี
3: ้ในปัจจุบันนะครับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่หายขาดเนี่ยก็จะมีการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือบางทีเราเรียกว่าปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับซึ่งในผู้ป่วยที่จะได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการที่รุนแรงมากนะครับและมีความจำเป็นต้องได้รับเลือดตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตรวจร่างกายจะพบตับม้ามโตตาเหลืองโตเหลืองใบรูปใบหน้าที่ผิดปกติการเจริญเติบโตไม่สมอายุนะครับในกลุ่มนี้จะมีการพิจารณาจากกุมารแพทย์โรคเลือดนะครับว่าเหมาะสมในการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเปล่านะครับและในปัจจุบันนี้ก็จะมีการรักษาที่เรียกว่ายีนบำบัดร่วมด้วยนะครับที่ทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาในกลุ่มนี้ยังค่อนข้างสูงอยู
2: ่แล้วอย่างนี้คนที่มีพาหะเนี่ยครับสามารถมีลูกหรือว่ามีบุตรหลานอย่างเงี้ยได้ตามปกติไหมครับ
3: แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นพาหะนะครับถ้าในคนที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียเนี่ยถ้าจะมีบุตรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจก่อนการตั้งครรภ์เพื่อตรวจคู่สมรสนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยสามีภรรยาเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นคู่เสี่ยงที่ทำให้ทารกในครรภ์เนี่ยเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่านะครับก็จะต้องมีการตรวจก่อนการตั้งครรภ์นะครับและถ้าเกิดในคนที่เป็นพาหะมีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจในระยะตั้งครรภ์ร่วมด้วยนะครับเช่นการตรวจชิ้นเนื้อรกนะครับการตรวจน้ำค่ำหรือการตรวจเลือดของทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่าซึ่งในบางรายเนี่ยถ้าการตรวจทารกในครรภ์พบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียที่รุนแรงเนี่ยทางสูตินารีแพทย์เนี่ยอาจจะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะครับแล้วมีการตั้งครรภ์นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยในระยะตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องมีการประเมินหรือการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ความเสี่ยงสูงนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียเนี่ยจะมีภาวะโลหิตจางอยู่แล้วนะครับการตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องประเมินภาวะเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีภาวะโลหิตจางโดยเฉพาะถ้าระดับฮีโมโกลบินต่ำมากเนี่ยทารกในครรภ์อาจจะมีการเจริญเติบโตที่ช้าหรือไม่สมอายุการตั้งครรภ์ได้นะครับ
2: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีทางการแพทย์อะไรไหมครับที่จะทำให้ลูกออกมาแข็งแรงตามปกติเนี
3: ่ยในผู้ป่วยธาลัสซีเมียเนี่ยอาจจะต้องมีการฝากครรภ์ในคลินิกความเสี่ยงสูงในการตั้งครรภ์นะครับซึ่งในคลินิกความเสี่ยงสูงเนี่ยคุณหมอสูตินารีแพทย์นะครับก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับก็จะทำให้การตั้งครรภ์เนี้ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นคู่เสี่ยงที่บุตรหรือทารกในครรภ์จะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมในระยะตั้งครรภ์ร่วมด้วยครับ
2: ครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคู่สมรสที่มีความกังวลเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียหน่อยครับ
3: ในคู่สมรสที่มีความกังวลเรื่องของการเป็นโรคธาลัสซีเมียในทารกนะครับก็คือเราอาจจะมีความจำเป็นต้องตรวจก่อนการตั้งครรภ์หรือตรวจก่อนการสมรสนะครับเพื่อประเมินว่าในคู่สมรสเนี่ยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่านะครับในกรณีที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งสามีและภรรยาเนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสามารถตั้งครรภ์และมีบุตรได้นะครับ ซึ่งถ้าเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องมีการประเมินในระยะตั้งครรภ์นะครับโดยมีการตรวจดูชิ้นเนื้อรกนะครับการตรวจน้ำคร่ำนะครับหรือการตรวจเลือดในทารกเพื่อประเมินว่ามีเป็นโรคทารซีเมียหรือเปล่านะครับถ้าในกรณีที่ตรวจพบว่าในคู่สมรสคู่นั้นเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยเป็นโรคทารซีเมียชนิดรุนแรงเนี่ยทางสูตินารีแพทย์จะมีการพิจารณาประเมินนะครับว่าจำเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับ
2: วันนี้ก็คลายความกังวลไปได้หลายประเด็นเลยนะครับขอขอบคุณคุณหมอนะครับสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ขอบคุณครับทารซีเมียนะครับป้องกันได้โดยการตรวจเลือดก่อนวางแผนมีบุตรนะครับเพื่อให้ลูกน้อยของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะการรู้เท่าทันพันธุกรรมคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวครับแล้วพบกันใหม่กับจับมาคุย EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764-21055นะคะค่ะเมื่อกี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็การยื่นอุทธรณ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งมาประชาสัมพันธ์เรื่องของค่าน้ำนะคะซึ่งโดยปกติแล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนค่าไฟค่าน้ำแล้วก็ค่าเดินทางได้นะคะซึ่งสำหรับค่าน้ำนะคะกับการประปาส่วนภูมิภาคนะคะตอนนี้ค่ะทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะกำลังเตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วนะคะซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะทำการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้เนาะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงนะคะสอดคล้องกับนโยบายของมหาดไทยค่ะก็คือมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ นะคะแล้วก็นโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการกำชับให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเร่งทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแล้วก็การดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐค่ะน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการค่ะก็เลยได้มีการกำชับนะคะให้ทางการประปาเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะทำการลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าจะเปิดระบบให้ผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มทำการลงทะเบียนในส่วนของการลดภาระค่าครองชีพด้านน้ำประปาตั้งแต่วันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะคะเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในส่วนของน้ำประปาได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังแต่สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะคะก็อย่าลืมนะคะก็คือทำการอุทธรณ์กันด้วยนะคะซึ่งอย่าเพิ่งท้อใจนะคะก็อุทธรณ์ไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับในส่วนของการสนับสนุนค่าน้ำประปานะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีการสนับสนุนวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทอันนี้ผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทอันนี้ผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำทั้งหมด

าคมนี้ก็คือวันจันทร์นี่เองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะแน่นอนค่ะว่าดิฉันเนี่ยก็ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงากันอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลในช่วงไฮซีซั่นนะคะเราก็มีแบบความสวยงามทางธรรมชาติเนี่ยให้เข้าชมนะคะแล้วก็ในส่วนของกรีนซีซันอย่างเช่นช่วงนี้นะคะจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีในเรื่องของกินทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านสาลิกานะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คือได้มาชิมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะที่พังงาของเราเนี่ยเป็นช่วงฤดูมรสุมแล้วก็ฤดูฝนนะสำหรับในช่วงนี้ที่พังงาบ้านเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ เล่นกันในช่วงฤดูกาลนี้นั่นก็คือเรื่องของเซิร์ฟนั่นเองนะคะเซิร์ฟบอร์ดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นเขาหลัก First Wave นะคะทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะตลอดทั้งปีค่ะกิจกรรมจะมีการจัดระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนะคะที่Memory Beach นะคะคึกคักค่ะเขาหลักนั่นเองนะคะจังหวัดพังงานะคะก็อยู่ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะตอนนี้นะคะก็ยังมีการเปิดรับสมัครนักเซิร์ฟที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกันอยู่นะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งสำหรับนักเซิร์ฟที่สนใจนะคะก็สมัครได้ที่เพจพังงาทัวริซึมแอนด์สปอร์ตอีเวนต์นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมก็คือวันจันทร์นี้เองนะคะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันที่28 29แล้วก็30นะคะที่ Memory Beach ค่ะก็ใครชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยเฉพาะเรื่องของเซิร์ฟนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวกันได้นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยนอกจากมีการแข่งขันเซิร์ฟนะคะมีในเรื่องของอาหารการกินด้วยค่ะรวมร้านดีร้านเด็ดร้านดังนะคะไว้ที่ Memory Beach อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูนะคะก็คือมีการเปิดรับสมัครกันไปแล้วนะคะสำหรับร้านค้าต่างๆนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายร้านมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็น่าสนใจทุกๆร้านเลยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับนักเซิร์ฟต้องการที่จะร่วมแข่งขันก็ยังคงสมัครได้นะคะรางวัลสำหรับการแข่งขันเซิร์ฟเขาหลัก First Wave 2026นี้นะคะมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 100,000 บาทเลยทีเดียวนะคะการแข่งขันแล้วก็เงินรางวัลนะคะรุ่นช็อตบอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมชายหรือว่าหญิงนะคะรางวัลสูงสุดอยู่ที่ 8,000 บาทนะคะถ้ารางวัลชนะเลิศนะคะแล้วก็รุ่นลองบอร์ดโอเพ่นนะคะชายหรือหญิงค่ะรางวัลสูงสุดก็ 8,000 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็รุ่นช็อตบอร์ดอายุ18ปีนะคะรางวัลสูงสุดก็คือ 7,000 บาทนะคะตรงนี้รวมแล้วก็ประมาณ 100,000 บาทนะคะสำหรับรางวัลสำหรับนักเซิร์ฟนะคะใครสนใจก็สมัครได้นะคะวันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมค่ะแต่ถ้าใครไม่ใช่นักกีฬานะคะมาเที่ยวได้ไหมมาเที่ยวได้ค่ะเพราะว่าเรามีสถานที่แบบชิลๆนะคะนั่งชมกีฬานะคะกินอาหารอร่อยอร่อยภายใต้บรรยากาศที่ดีดีนะคะสำหรับบรรยากาศชายทะเลดูพระอาทิตย์ ตกทะเลประมาณนี้นะคะแล้วก็พอตกค่ำก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตทุกคืนนะคะตั้งแต่วันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะที่ Memory Beat นะคะเขาหลักคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานั่นเองค่ะดูเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมกับดีเจน้องส้มนะคะต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับดีเจมะตูมวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านน้ำไหม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
5: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุส กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทั้งนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะสื่อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
12: หนอเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
11: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
12: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
11: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
12: ถูกต้องแล้วน้องเออเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
14: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
11: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
14: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
13: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
14: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
16: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
15: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
17: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับกับก้าวสู้ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้นะคะกับดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขหนุดค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดปังงาค่ะหรือว่าสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามรับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะในช่วงตีสองจนถึงตีสามค่ะฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะพบกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมพ.ศ.2538นะคะก็ถือว่าเป็นวันสวรรคตของสมเด็จยาค่ะหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะสำหรับสมเด็จยาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2443ค่ะมีพระนามเดิมว่าสังวานค่ะแม่จะมาจากตระกูลสามัญชนแต่เมื่ออภิเษกสมรสเป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระองค์ก็ทรงสั่งสอนลูกหลานได้เป็นอย่างดีค่ะมีพระจริยวัตรที่งดงามครั้นสมเด็จพระบรมราชนกเสด็จสวรรคตสมเด็จยาก็ทรงเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสามย่างเต็มกำลังตามลำพังพระองค์เดียวดังที่พระองค์ตรัสว่าให้ได้โอกาสเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าจะมาบังคับให้อยู่รู่รากันย่างคิงเต็มทีซึ่งก็จะไม่ดีเลยสำหรับเด็กอันนี้จะทำให้ลำบากและก็เด็กไม่เป็นสุขแล้วแห่นจะเป็นคิงไม่ได้เพราะจะอยู่ยังไม่รู่ราแต่ยังเรียบร้อยก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อเสียงหรือว่าน่าเกลียดอะไรนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จยามีพระราชกรณียกิจช่วยเลือราษฎรที่อยู่ห่างไกลความเจริญโดยเฉพาะชาวไทยผู้เข้าต่างภาคเหนือที่พระองค์เสด็จบ่อยครั้งทางเฮลิคอปเตอร์จนชาวบ้านถวายพระราชสมัญญานามแก่พระองค์ว่าแม่ฝ่าล่วงค่ะต่อมาเมื่อมีพระชนมายุ88พรรษาสมเด็จยาเสด็จไปประทับที่พระตำหนักดอยตุงที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามอากาศดีกรันจะเด็ดประทับก็ทรงมีรับจ้างว่าจับลูกปลาบนดอยตุงทำให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะคะพ.ศ.2538ค่ะสมเด็จยาก็เสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการแสกซ้อนทางพระยกนะก็คือตับนะคะแล้วก็พระหวักกะแล้วก็ไตก็คือไตค่ะไม่ทำงานพระหัตถ์ทำงานไม่ปกตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เวียนมาอีกวาระหนึ่งนะคะสำหรับวันสวรรคตสมเด็จยาค่ะพระบรมราชชนนีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันใหม่ค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ที่0764210055ค่ะ

ค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาทาง0764-21055ค่ะวันนี้ดีเจจุกก็อยู่กับดีเจหนองส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์แล้วก็รับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับงานเพลงที่ข้อกันเข้ามาทาง0764-21055ค่ะคุณผู้ฟังดีเจจุกมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์ให้หลายๆท่านได้รับรู้รับทราบนะคะวันนี้ก็วันที่18กันแล้วนะสำหรับคนที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อแต่ว่าก็ได้เปิดดูรายชื่อกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครที่ผ่านคุณสมบัตินะคะโดยเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการรายเดิมอันนี้เตรียมตัวจ่ายได้เลยนะคะวันที่1สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่พึงจะมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะนี่ก็ต้องไปทำการยืนยันตัวตนนะคะไม่ว่าจะยืนยันผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่า5ธนาคารที่รับยืนยันตัวตนนะคะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะธนาคารธกส.นะคะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็สามารถยืนยันตัวตนกันได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับใครสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการรายใหม่นะคะหลังจากยืนยันตัวตนอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวจ่ายสิทธิ์กันได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะแต่สำหรับใครที่แต่ว่าเข้าไปดูรายชื่อแล้วเราไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะคุณผู้ฟังอันนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ว่านะคะหรือว่าวันนี้ก็ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อเมื่อแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะยืนอุทธรณ์กันได้ค่ะเรื่องข่าวคราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือรัฐเนี่ยจะให้ช่วยเลือในเรื่องของขาครองชีพคนละ300บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นข่าวคราวที่นำมาแจ้งกันนะคะในช่วงที่ซ่องของรายการลูกทุ่งวันยุทธวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักช่วงนึงดีกว่าค่ะ

สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกทิศทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

ค่ะมาถึงช่วงที่3ของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้เนาะก็ยังคงมีข่าวสั้นมาประชาสัมพันธ์ให้รับรู้รับทราบค่ะโดยเฉพาะผู้พิการนะคะซึ่งเป็นผู้พิการที่อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะตอนนี้ทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากบฏค่ะกำลังเปิดให้ข้อรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็มีคุณสมบัติ

จากหน่วยงานราชการอื่นๆนะคะมาเลวอันนี้ก็จะต้องให้เกิน3ปีไปก่อนนะถึงจะมาขอไม่ได้ค่ะนับถึงวันที่เปิดรับคำขอค่ะยกเว้นกรณีที่เป็นค่าเทียมแค่นเทียมที่เคยได้รับข้อความช่วยเหลือเกินกว่า2ปีหรือว่าเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยฝ่าฝืนเงินไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้เนาะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้เนาะบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาสาขาอำเภอตะกั่วป่าค่ะหรือว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาโดยตรงกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันไปได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะในห่วงเวลาก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะผู้พิการที่ต้องการข้อความช่วยเหลือจากกองทุนกปท.ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงแล้วก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะเราก็จะมีการนำเสนอภาษาตายวันละคำกันค่ะวันนี้เสนอคำว่าทำไรยู่ทำไรยู่คือภาษาตายนะคะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็ไม่ถึงว่าทำอะไรยู่นะคะอย่างเช่นเวลาเราเดินผ่านบ้านเปื่อนบ้านนะเราก็มักจะตะโกนถามว่าทำไรอยู่เว้ยก็ไม่ถึงว่าทำอะไรอยู่นะคะคุณผู้ฟังภาษาใต้วรรณคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะแต่ถ้าใครมาถามดีเจจุกว่าทำไรอยู่ดีเจจุกก็จะตอบว่าจัดรายการวิทยุกันอยู่นะคะโดยเฉพาะรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เนาะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดีเจจุกกับดีเจน้องส้มต้องลาทุกท่านกันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันหยุดสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
6: เมื่อเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Build และการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เฉื่อยสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: Driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user becauseGood manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
12: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
13: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
12: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
13: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
12: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เฮ้ยแก แก้แก้ฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
14: เจ๊หยุดก่อนแบบเนี้ยเสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
13: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
14: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
13: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
14: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ขอเชิญรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:10 น.จนถึง 16:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียมยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน

สวัสดีครับวันนี้ศาลจังหวัดตะกัวป่ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในรายการเรื่องเล่าจากศาลกับผมนายแสงรัตน์จิดาพลนิติกรชำนาญการพิเศษประจำศาลจังหวัดตะกัวป่าวันนี้จะนำเรื่องเล่าต่อท่านผู้ฟังในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญามาเล่าสู่กันฟังครับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญาเริ่มจากเมื่อประชาชนเนี่ยถูกฟ้องหรือถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดทางอาญาเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้ทำการควบคุมตัวในชั้นนี้ครับกฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมงหากการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนและยังมีความต้องการที่จะควบคุมตัวให้นานกว่านั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาขออำนาจศาลในการฝากขังต่อครับจนกว่าอัยการหรือการยื่นคำฟ้องนั้นต่อศาลนั้นนะครับจะพิจารณาแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการควบคุมตัวหรือคุมขังอยู่ในอำนาจของศาลจึงค่อนข้างที่จะยาวนานกว่าปกติการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวในชั้นศาลจึงมีความสำคัญเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการประกันตัวก็จะถูกควบคุมเป็นระยะเวลานานกว่าจะครบขั้นตอนของตำรวจและชั้นพิจารณาของศาลการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับมักจะใช้หลักประกันไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ดินหรือหลักทรัพย์อย่างอื่นแต่พอต้องใช้หลักประกันก็ทำให้ชาวบ้านที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีหลักทรัพย์กลายเป็นคนไม่มีโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวหมายถึงศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วครับแต่เขาก็มีเงินประกันไม่มีที่ดินไม่มีหลักทรัพย์จึงไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสิทธิการประกันตัวนั้นนโยบายของอดีตประธานศาลฎีกาจนถึงประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันต้องการที่จะลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นทุกขั้นตอนและให้ความยุติธรรมเข้าถึงง่ายได้ส่งเสริมบทบาทศาลยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนปรับปรุงกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวและส่งเสริมการใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อเรียกหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมเป็นการมุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยในการพัฒนาการปล่อยตัวชั่วคราวจากเมื่อก่อนนะครับเราคำนึงถึงเอาหลักทรัพย์จะต้องมาวางศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวปัจจุบันนะครับเราจะนำคำร้องใบเดียวมาใช้ในการสอบถามศาลก่อนว่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยประสงค์จะขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่หากไม่ให้ก็จะออกหมายขังต่อไปแต่ถ้าหากว่าให้ประกันตัวแล้วศาลก็จะบอกว่าจะมีหลักทรัพย์เท่าใดต้องวางหลักทรัพย์เท่าใดใช้วิธีอย่างไรในการปล่อยทุกในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเช่นให้วางหลักประกันเต็มตามคำสั่งศาลหรือไม่ต้องวางหลักประกันเลยหรืออาจจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับหรืออาจจะให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM เป็นต้นนะครับดังนั้นการพัฒนาให้เข้าถึงการประกันตัวได้อย่างง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนจึงไม่จำเป็นจะต้องหาหลักประกันมาเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลเห็นว่าเรามีหลักประกันอยู่ในมือแล้วนะศาลถึงจะพิจารณาคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวให้เหมือนเมื่อแต่สมัยก่อนหากแต่วันนี้นะครับศาลจะพิจารณาว่าให้ประกันตัวตามคำร้องแล้วถ้าไม่เตรียมหลักประกันมาให้พร้อมเราก็สามารถที่จะดำเนินการประกันตัวได้เลยครับ
หากหลักประกันเราเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องรอนะครับถ้ามีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำสัญญาประกันตัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในการปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบันนี้นะครับเรามีวิธีการคำนวณความเป็นไปได้ในการที่จะเอาข้อมูลในอดีตปัจจุบันมาเพื่อประกอบในการที่จะทำนายอนาคตนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงครับความเสี่ยงของอะไรล่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะตอบได้เลยว่าการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงของการที่จะหลบหนีครับอย่างเช่นนายกถูกจับมาฝากขังนะครับศาลก็ต้องดูในข้อมูลในอดีตว่านายกเนี่ยเคยกระทำความผิดอะไรมาหรือไม่มีครอบครัวหรือเปล่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มีหน้าที่การงานเป็นอย่างไรเอาสิ่งเหล่านี้แหละครับมาประกอบแล้วก็ประเมินด้วยวิธีทางสถิติว่าคนเนี้ยถ้าได้ประกันตัวไปก็จะมีความเสี่ยงในการหลบหนีสูงหรือไม่หรือจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนเพื่อประกอบดุลพินิจของศาลว่าควรที่จะให้ประกันตัวหรือไม่ถ้าจะให้ประกันตัวก็ต้องวางหลักประกันหรือเปล่าล่ะซึ่งก็ควรมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับการประเมินความเสี่ยงก็ถือว่าเป็นการประเมินที่ศาลจะนำมาเป็นข้อกำหนดหรือลดการใช้หลักประกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราพูดก็คือในเรื่องของหลักประกันครับถ้าเป็นคนจนเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ถ้ามีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแล้วมองแล้วไม่มีปัญหาศาลก็อาจจะปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรมาประกันตัวเลยนะครับสรุปง่ายๆว่าหากผู้ต้องหาหรือจำเลยจะขอประกันตัวเขาก็ได้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องใบเดียวของผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนนะครับโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีญาติมีคนรู้จักมายื่นคำร้องให้เขาแต่อย่างใดครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับก็ย่อมได้สิทธิ์ในการประกันตัวแล้วแม้ว่าจะไม่มีญาติหรือไม่มีหลักทรัพย์มาแสดงต่อศาลก็ตามนะครับก่อนที่จะพบกันในช่วงต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ

ลับมาพบกันกับเรื่องเล่าจากศาลในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงแรกผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบถึงการขอประกันตัวที่ศาลได้ทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีผลของการประเมินความเสี่ยงที่จะมีการหลบหนีสูงหรือไม่ศาลอาจจะปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ครับแต่การกำหนดหลักประกันไว้พอสมควรก็ได้นะครับเรื่องของผลของการประเมินความเสี่ยงถ้าเสี่ยงหลบหนีต่ำศาลอาจจะปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่เรียกหลักประกันเลยก็ได้การปล่อยตัวชั่วคราวนอกจากในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักประกันแล้วนะครับก็ยังมีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยวิธีการอื่นอีกครับเช่นศาลอาจจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือเรียกว่ากำไล EM เป็นต้นนะครับเมื่อพูดถึงผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลายท่านอาจสงสัยว่าผู้กำกับดูแลคือใครเป็นตำรวจหรือไม่นะครับผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในที่นี้นะครับก็คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแลรับรายงานตัวหรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนีหรืออาจจะไปก่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นผู้กำกับดูแลเขามีหน้าที่อะไรนะครับศาลอาจจะสั่งให้ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยครับมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ครับอย่างเช่นหน้าที่ในการสอดส่องดูแลผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวครับต้องคอยกำชับหรือตักเตือนให้ผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัดและสอดส่องดูแลพฤติกรรมว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลครบถ้วนหรือไม่ถ้าพบพฤติกรรมที่เสี่ยงว่าจะผิดเงื่อนไขของศาลแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปแนะนำตักเตือนได้ครับและถ้าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดเงื่อนไขอย่างนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลให้ทราบโดยเร็วนะครับตามช่องทางของการสื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเช่นทางโทรศัพท์โทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันไลน์เป็นต้นนะครับหน้าที่อีกประการหนึ่งครับเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการรับรายงานตัวของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนะครับผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นจะเป็นผู้ที่รับรายงานตัวณสถานที่ตามที่วันเวลาที่ศาลกำหนดให้นะครับในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่กำหนดโดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบอย่างนี้ครับผู้กำกับดูแลก็ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อทราบโดยเร็วนะตามช่องทางสื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้นะครับหน้าที่อีกประการหนึ่งครับเป็นหน้าที่ให้คำปรึกษาเป็นการให้คำปรึกษาทางด้านจิตสังคมให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตใจครับอารมณ์ของเขาเนี่ยครับอาจจะเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับเราก็ต้องปรับด้านจิตใจของเขาโดยเอาผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษานี่แหละครับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยที่ผู้ให้คำปรึกษาจะให้คำปรึกษาเป็นรายครั้งครับหากพบว่าการให้คำปรึกษาครั้งใดไม่มีความก้าวหน้าหรือผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนี้ครับมีแนวโน้มที่จะหลบหนีการกระทำความผิดหรือไปก่อเหตุร้ายอย่างอื่นอย่างเนี้ยก็จะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ศาลทราบโดยเร็วตามช่องทางที่การสื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้นะครับในกลุ่มของผู้กำกับดูแลเนี่ยกฎหมายก็ยังกำหนดค่าตอบแทนนะครับให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนะครับท่านใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลมีหน้าที่ในการรับรายงานตัวนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดให้ค่าตอบแทนเนี่ยไม่น้อยกว่า 2,000 บาทแต่ก็ไม่เกิน 5,000 บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องนะสอดส่องดูแลไม่ว่าจะเป็นรับรายงานตัวด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับอย่างนี้ก็จะได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าครั้งละ 2,000 บาทนะขออภัยให้ได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2,000 บาทแต่ก็ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับ
แล้วก็ถ้าหากว่าผู้กำกับดูแลได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้วยอันนี้ก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งครับครั้งละไม่เกิน2บาท 2,000 บาทแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 30,000 บาทนะครับเมื่อกฎหมายกำหนดให้ผู้กำกับดูแลเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนแล้วในส่วนของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปถ้าหากว่าเขาเป็นคนยากไร้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับคือค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้นะครับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหากเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะสำหรับการเดินทางที่จะไปศาลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้นะครับในกรณีของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยครับที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลหรือเขตจังหวัดเดียวกับสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างนี้ก็ให้กำหนดค่าพาหนะครั้งละไม่เกิน300บาทครับแต่ถ้าในกรณีของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตศาลหรือคนละจังหวัดกับสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างนี้ก็ให้กำหนดค่าพาหนะไม่เกินครั้งละ500บาทครับแต่ถ้าศาลเห็นว่ามันมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งศาลก็อาจจะกำหนดค่าพาหนะสูงกว่าที่อัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ได้นะครับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะขอรับพาหนะค่าพาหนะทันทีนะครับที่ท่านเดินทางไปถึงศาลหรือสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยให้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายปล่อยนั่นเองหรือศาลที่เดินทางไปถึงแต่ต้องไม่เกินระยะเวลา30วันนะครับนับแต่การปล่อยตัวชั่วคราวนั้นสิ้นสุดลงยังมีอีกครับในเรื่องของสินบนนำจับนะครับ เงินสินบนสำหรับผู้ที่แจ้งความนำจับและเงินรางวัลนำจับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นนะโดยสารนั้นนะครับหลบหนีอันนี้ก็มีอีกโดยให้ผู้ที่แจ้งความนำจับและก็เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจนะที่จับกลุ่มเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลนะครับและก็รับเงินสินบนก็แล้วแต่กรณีนะครับเมื่อมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวโดยสารนะครับแล้วเขาหลบหนีไปแล้วก็ได้ส่งตัวต่อศาลแล้วอันเนี้ยตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดอัตราเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เอามาดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แจ้งความนะครับว่าผู้นี้เขาหลบหนีไปอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่ผู้ที่จับกลุ่มก็สามารถที่จะได้รับผลของการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือค่าตอบแทนตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในกฎหมายนะครับก่อนที่จะพบกันในช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ

กลับมาพบกันกับเรื่องเล่าจากศาลในช่วงท้ายของรายการครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงเรื่องของการประกันตัวที่ศาลจะกระทําการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะปล่อยตัวชั่วคราวครับโดยศาลอาจจะปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยเรียกหรือไม่เรียกหลักประกันก็ได้หรือศาลอาจจะใช้วิธีการอื่นในการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งในช่วงที่2ของรายการเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทราบว่าศาลอาจจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่แทนศาลก็ได้และในช่วงท้ายของรายการนี้ครับก็ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่ศาลอาจจะเลือกใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวก็คือการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือเรียกว่ากำไล EM การปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรืออิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอริงหรือ EM นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM นี้แหละครับภายในเนี่ยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณแล้วก็อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ที่สามารถจับทุกความเคลื่อนไหวของผู้ที่สวมใส่ครับก็ทำให้ EM เนี่ยถูกนำไปใช้ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะไม่เพียงแต่การติดตามตัวความเคลื่อนไหวแต่ EM นี้ก็สามารถที่จะกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าได้อีกด้วยครับเพื่อป้องกันในการที่จะไปก่อเหตุซ้ำและหลบหนีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับตามกฎหมายประมวลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้นะครับซึ่งสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นนะครับถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยยินยอมศาลก็อาจจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยครับปฏิบัติก็ได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไปก่อเหตุหรือสร้างความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยมีอายุไม่ถึง18ปีนะครับแม้ผู้นั้นจะยินยอมนะครับจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้เนี่ยก็ต้องปรากฏว่าผู้นั้นต้องมีพฤติการที่จะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอื่นอันนี้เป็นเงื่อนไขเลยครับสำหรับบุคคลที่อายุไม่เกินไม่ถึง18ปีนะครับอีกประการหนึ่งครับในกรณีที่ศาลสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ต้องหาหรือจำเลยใดนะครับถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนี่ครับถูกทำลายหรือทำให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนีนะครับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับได้สามารถหาหลักประกันได้เพียงพอไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหลักประกันอื่นใดเนี่ยก็ไม่ได้สาระสำคัญแต่เขามีโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้นครับหากยินยอมที่จะให้ศาลสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ก็สามารถที่จะตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางได้ครับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ถือเป็นข้อดีนะครับที่จะทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้กระทำความผิดทำให้เขาเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับหรือกลับไปทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเขาได้นะครับศาลยุติธรรมนะครับจึงได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาปรับใช้ก็หวังก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินหลักเป็นหลักประกันนะครับเพียงยื่นคำร้องขอติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM แทนการใช้หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขของผู้พิพากษาพิจารณาประกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถใช้ได้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทุกความผิดนะครับจำกัดการเดินทางและอาณาเขตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันไปแต่ละคดีนะครับทันทีที่จำเลยเนี่ยพยายามออกนอกเขตที่กำหนดเนี่ยเข้าพื้นที่ที่ต้องห้ามเนี่ยออกนอกประเทศหรือพยายามที่จะถอดทำลายมันนะครับรวมไปถึงการไม่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัว EM เนี่ยครับก็จะแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเนี่ยก็จะดำเนินการติดตามตัวทันทีนะครับการติดตามจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลยุติธรรมเนี่ยครับที่อยู่ประจำศูนย์เนี่ยปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับหากพบว่าจำเลยจงใจที่จะหลบหนีจะประสานให้ยกเลิกคำสั่งการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ติดตามจับกุมตัวนะครับการขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM เนี่ยครับศาลอาจพิจารณาให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM อย่างเดียวในการปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ครับหรืออาจใช้อุปกรณ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการให้วางหลักประกันหรือการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลด้วยก็ได้นะครับอยู่ที่ดุลพินิจของศาลทั้งหมดที่เล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นนะครับหลายท่านไม่เคยเห็นแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับกระบวนการการควบคุมก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปตราบใดที่ยังมีการฝ่าฝืนกติกาของสังคมตำรวจครับก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องรักษากฎหมายอัยการก็ยังต้องกลั่นกรองและตรวจสอบการกระทำความผิดว่าผิดจริงหรือไม่ศาลก็จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและลงโทษและก็เรือนจำก็เป็นที่ฝึกจิต
ที่ดัดความประพฤติและที่อยู่ของผู้ฝ่าฝืนกติกาของสังคมเหล่านั้นวนเวียนไปอย่างไม่รู้จบนะครับก่อนที่จะจบรายการต่อไปศาลจังหวัดตะกั่วป่าก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าหากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลก็สามารถติดต่อได้ที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่าครับกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หรือที่โทรศัพท์หมายเลขครับ076-421-659อีกครั้งครับ076-421-659ต่อ100ยินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ครับเวลาที่มาเล่าเรื่องราวจากศาลก็หมดลงแล้วครับไว้คอยรับฟังเรื่องราวในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
8: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัม เคตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบนูสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
9: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบนูโดยกองร้อยทหารราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเครื่องจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซโปรตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวท.ตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
12: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
11: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
12: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
11: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
13: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: เชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
15: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
16: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
14: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชลลี่
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသောမောင်းနှင်မှုကိုတင့်ထက်မှစတင်လိုက်ပါ။ယင်ကြောပြောင်းမိအခါမိမိ၏ပြောင်းလိုသည့်ယင်ကြောကိုအချက်ပြမီးဖြင့်ရှင်းလင်းစွာပြသပါ။လူကူးမြင့်ကြားများအနီးရောက်ရှိသည့်အခါအရှင်လျှော့ပြီးလူများအန္တရာယ်ကင်းစွာလမ်းဖြတ်ကူးနိုင်ရန်ခွင့်ရပေးပါ။အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်လမ်းကျဉ်သောနေရာများတွင်ကြော့တက်မမောင်းပါနှင့်။အခြားယင်များ၏ရှေ့သို့အသေးဝင်ဖြတ်မမောင်းပါနှင့်။ မြင်ပေါင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမပြုပါနဲ့ယင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းများကိုတိကျစွာလိုက်နာပါလမ်းအသုံးပြုသူအချင်းချင်းအပေါ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လေးစားမှုကိုပြသပေးပါအပေကြောင့်ဆိုသောလမ်းပေါ်ရှိကောင်းမွန်သောပြုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ Andrication ရေးကိုအာမခံပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်စည်းကမ်းရှိစွာမောင်းနေပြီးလမ်းမပေါ်ရှိအသက်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားကကွယ်ကြပါစို့လေးစားစွာဖြင့်လမ်း Andrication ရေးရဲ့ဘုံငွေအဖွဲ့ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
18: ฮัลโหลป้าจิ๊บกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรออ
19: ย่าให้ความแค่เพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

ผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับวันนี้พบกันวันเสาร์18กรกฎาคม2569นะครับเช่นเคยครับผมดีเจฉัตร ฉัตรชัยจิตจำนองทำหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมกับช่างเทคนิคประจำรายการนะครับซึ่งจะคอยรับสายโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังนะครับในการแนะนำเสียงเพลงเพราะๆเข้าสู่รายการนะครับวันนี้มีประเด็นที่นำมาฝากกันนะครับจากกปท.คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกรายการของเราจะเจอกันทุกเย็นของวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ16:07 น.ถึง17:00 น.ทางเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับแนะนำเพลงผ่านหมายเลขโทรศัพท์076-421-055แล้วก็ช่องทางเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ประเด็นที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับมี3เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการจอดรถต้องชิดขอบทางแค่ไหนไม่ให้โดนล็อกล้อนะครับและเรื่องของการดูแลรถยนต์ให้ใช้งานได้นานลดค่าซ่อมจุกจิกแล้วก็ประเด็นปิดท้ายวันนี้กับเรื่องของ5ของเหลวในรถที่ควรเช็คเป็นประจำจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปจากรายการช่วงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการและเสียงเพลงจากรายการกันก่อนครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวที่นำมาฝากกันประเด็นแรกนะครับเรื่องของการจอดรถต้องชิดขอบทางแค่ไหนไม่ให้โดนล็อกล้อนะครับปัญหาการจอดรถแล้วโดนล็อกล้อเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ใช้รถในเมืองไทยเจอกันบ่อยโดยเฉพาะในเขตเมืองถนนสายหลักหรือว่าย่านชุมชนหลายคนก็มั่นใจนะครับว่าจอดชิดขอบทางแล้วแต่กลับยังโดนใบสั่งหรือว่าถูกล็อกล้อก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าการจอดรถต้องชิดขอบทางแค่ไหนถึงจะถูกกฎหมายรายการวันนี้ก็จะนำคุณผู้ฟังมาฟังกันชัดๆตามหลักกฎหมายเข้าใจง่ายแล้วก็ยกตัวอย่างจุดเสี่ยงที่มักโดนจับและก็เทคนิคจำง่ายๆนะครับเพื่อช่วยให้คุณจอดรถได้อย่างถูกต้องไม่เสียเวลาไม่เสียเงินโดยไม่จำเป็นนะครับการจอดรถต้องชิดขอบทางแค่ไหนตามกฎหมายจราจรตามหลักกฎหมายจราจรทางบกของประเทศไทยการจอดรถบนถนนที่อนุญาตให้จอดได้ต้องจอดชิดขอบทางด้านซ้ายและมีเงื่อนไขสำคัญคือล้อรถด้านซ้ายต้องห่างจากขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรระยะ25เซนติเมตรนี้ก็เป็นเกณฑ์สำคัญนะครับที่เจ้าหน้าที่ใช้พิจารณาว่ารถคันนั้นจอดถูกต้องหรือถือว่ากีดขวางการจราจรหากล้อรถห่างจากขอบทางเกินกว่านี้แม้เพียงเล็กน้อยก็มีสิทธิ์ถูกมองว่าจอดไม่ชิดและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับทำไมต้องกำหนดระยะไม่เกิน25เซนติเมตรนะครับหลายคนก็สงสัยว่าทำไมกฎหมายต้องกำหนดระยะชัดเจนคำตอบก็คือเพื่อลดการกีดขวางช่องจราจรป้องกันการเบียดเลนของรถที่สัญจรผ่านเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้ถนนทุกคนนะครับถ้ารถจอดห่างขอบทางมากเกินไปเนี่ยแม้ถนนจะดูกว้างนะครับแต่พอถึงช่วงชั่วโมงเร่งด่วนพื้นที่แคบก็อาจจะทำให้รถคันอื่นต้องเบี่ยงหลบเกิดอุบัติเหตุหรือ มีรถติดสะสมได้นะครับตัวอย่างกรณีจอดผิดที่มักโดนล็อกล้อนะครับแม้คุณคิดว่าจอดชิดแล้วแต่ว่ากรณีต่อไปนี้ถือว่าเสี่ยงโดนจับสูงมากนะครับล้อรถด้านซ้ายห่างขอบทางเกิน25เซนติเมตรจอดกินเลนแม้เพียงครึ่งล้อจอดบนเส้นแดงขาวหรือเส้นห้ามจอดจอดใกล้ทางแยกปากซอยหรือทางม้าลายจอดบริเวณที่มีป้ายห้ามจอดแม้พื้นถนนจะไม่มีเส้นตีไว้นะครับหลายพื้นที่ใช้การวัดด้วยสายตาหากเห็นชัดว่ารถไม่ชิดขอบทางก็มีสิทธิ์จะถูกล็อกล้อได้โดยทันทีโดยไม่ต้องวัดระยะจริงนะครับกรณีที่คนไทยเข้าใจผิดบ่อยนะครับก็คือถนนกว้างจอดห่างหน่อยไม่น่ามีปัญหาอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ากฎหมายจะดูที่ระยะจากขอบทางไม่ได้ดูความกว้างของถนนประการต่อมาคือไม่มีฟุตบาทหรือขอบปูนวัดไม่ได้แม้ไม่มีฟุตบาทก็ยังถือว่ามีขอบทางตามแนวถนนนะครับต้องกะระยะให้ชิดที่สุด3คือการจอดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปไม่ว่าจอดกี่นาทีหากผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์โดนล็อกล้อหรือใบสั่งเหมือนกันโทษและผลกระทบจากการจอดรถไม่ชิดขอบทางการจอดรถผิดวิธีไม่ได้แค่เสียค่าปรับเล็กน้อยแต่ว่ามีผลกระทบตามมาอย่างเช่นค่าปรับตามข้อหากีดขวางการจราจรค่าปลดล็อกล้อในบางพื้นที่ก็จะเสียหลายพันบาทนะครับเสียเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่เสี่ยงโดนยกรถหากเป็นจุดอันตรายหรือกีดขวางรุนแรงสำหรับคนที่ทำงานหรือใช้รถทุกวันความผิดพลาดเล็กๆแบบนี้ก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเทคนิคจำง่ายๆนะครับจอดยังไงไม่ให้พลาดถ้าไม่อยากเสียเวลาจำกฎหมายยาวๆก็ลองจำวิธีนี้นะครับก็คือล้อซ้ายห่างจากขอบทางไม่เกิน1คืบมือหรือประมาณ25เซนติเมตรชิดได้มากแค่ไหนก็ชิดไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ชนฟุตบาทมองป้ายและเส้นพื้นถนนก่อนทุกครั้งก่อนจอดถ้าไม่มั่นใจว่าจอดได้หรือไม่ให้หาที่จอดใหม่จะปลอดภัยที่สุดการจอดรถต้องชิดขอบทางแค่ไหนกับชีวิตจริงในเมืองนะครับในความเป็นจริงหลายพื้นที่มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจถนนสายหลักบริเวณที่มีการร้องเรียนบ่อยการเข้าใจเรื่องการจอดรถชิดขอบทางแค่ไหนจึงไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวินัยการใช้ถนนและการเคารพผู้ใช้ทางร่วมกันนะครับสรุปคำตอบของคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือการจอดรถต้องชิดขอบทางโดยล้อซ้ายห่างขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรเท่านั้นถึงจะถูก
ต้องตามกฎหมายนะครับอย่าคิดว่าชิดพอประมาณหรือจอดแป๊บเดียวไม่เป็นไรเพราะอาจทำให้คุณเสียเงินเสียเวลาและเสียอารมณ์โดยไม่จำเป็นนะครับหากจำกฎง่ายๆข้อนี้ไว้ทุกครั้งก่อนดับเครื่องคุณก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะโดนล็อกล้อได้เกือบ 100% ทีเดียวนะครับก็เข้าใจประเด็นนี้กันแล้วนะครับเราจะพักกันอีกสักครู่และเดี๋ยวกลับมาติดตามกับเรื่องของการที่จะดูแลรถอย่างไรเพื่อที่จะลดค่าซ่อมจุกจิกให้ได้ฟังกันต่อครับ

0: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: อ่านกันไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องการดูแลรถยนต์ให้ใช้งานได้นานลดค่าซ่อมจุกจิกนะคุณผู้ฟังครับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถมือสองนะครับหากได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีก็สามารถใช้งานได้ยาวนานขับขี่มั่นใจและช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาจุกจิกระหว่างทางได้มากโดยเฉพาะคนที่ใช้รถทุกวันการดูแลรถยนต์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะหลายปัญหาที่ทำให้รถเสียหนักมักจะเริ่มมาจากการที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ถูกมองข้ามนะครับเช่นไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เช็คหม้อน้ำไม่ตรวจลมยางหรือปล่อยให้ไฟเตือนบนหน้าปัดขึ้นนานเกินไปครับคนที่มองหารถมือสองนะครับการเลือกซื้อรถที่ผ่านการดูแลดีมีประวัติชัดเจนและผ่านการตรวจเช็คก่อนส่งมอบถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่ารถมือสองที่ดีไม่ใช่แค่ภายนอกสวยแต่ต้องพร้อมใช้งานได้จริงในระยะยาวนะครับการดูแลรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการดูแลรถยนต์เป็นประจำช่วยให้เครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบเบรกระบบไฟและอุปกรณ์ต่างๆทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหากปล่อยปละละเลยอาจทำให้เกิดปัญหาบานปลายจากค่าซ่อมหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นได้นะครับข้อดีของการดูแลรถยนต์อย่างสม่ำเสมอคือการช่วยยืดอายุการใช้งานของรถลดความเสี่ยงรถเสียกลางทางประหยัดค่าน้ำมันมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายซ่อมใหญ่เพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ทำให้รถขายต่อได้ในราคาดีกว่าคือเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับน้ำมันเครื่องเปรียบเหมือนเลือดของเครื่องยนต์ทำหน้าที่หล่อลื่นลดการเสียสีและช่วยระบายความร้อนหากใช้น้ำมันเครื่องเกินระยะอาจทำให้เครื่องยนต์สึกร้อนเร็วกินน้ำมันมากขึ้นหรือเกิดปัญหาเครื่องยนต์ร้อนผิดปกติโดยทั่วไปควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามคู่มือรถหรือประมาณทุก 4,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดน้ำมันและเครื่องและลักษณะการใช้งานนะครับหากใช้รถในเมืองรถติดบ่อยหรือบรรทุกหนักควรเช็คระยะให้ถี่ขึ้นครับประการที่2คือเช็คระบบเบรกนะครับอย่ารอให้มีเสียงดังระบบเบรกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงหากเริ่มมีเสียงดังเวลาเบรกแล้วรถสั่นแป้นเบรกจมหรือเบรกไม่ค่อยอยู่ควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คทันทีนะครับผ้าเบรกจานเบรกน้ำมันเบรกสายเบรกระบบ ABSรถมือสองที่ดีเนี่ยควรผ่านการตรวจสอบระบบเบรกก่อนส่งมอบเพราะเป็นจุดสำคัญที่ผู้ซื้อหลายคนมองข้ามแต่มีผลต่อความปลอดภัยมากที่สุดจุดหนึ่งครับต่อมาคือการตรวจลมยางและสภาพยางเป็นประจำยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้กลิ่นน้ำมันยางสึกไม่เท่ากันควบคุมรถได้ยากขึ้นแต่ถ้าลมยางแข็งเกินไปรถอาจจะกระด้างและยึดเกาะถนนลดลงควรเช็คลมยางอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้งและดูสภาพยางว่ามีรอยแตกลายงาบวมหรือว่าสึกผิดปกติหรือดอกยางเหลือน้อยหรือไม่นะครับหากยางเริ่มเสื่อมควรจะเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ต่อมาคือการอย่ามองข้ามหม้อน้ำและระบบระบายความร้อนนะครับเครื่องยนต์ร้อนจัดเป็นปัญหาที่อาจทำให้เสียหายหนักได้หากปล่อยให้หม้อน้ำรั่วน้ำหล่อเย็นพร่องหรือพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงานอาจทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทจนต้องซ่อมใหญ่นะครับและก็ควรจะต้องมีการตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็นเป็นประจำไม่ควรเติมแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวในระยะยาวและควรสังเกตเข็มความร้อนบนหน้าปัดหากขึ้นสูงผิดปกติควรหยุดรถในที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกช่างตรวจสอบประการต่อมาคือการเช็คแบตเตอรี่ก่อนรถสตาร์ทไม่ติดนะครับแบตเตอรี่ก็มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5-3 ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานและคุณภาพแบตเตอรี่หากเริ่มมีอาการสตาร์ทยากไฟหน้าหรี่ระบบไฟทำงานผิดปกติหรือรถจอดไว้นานแล้วสตาร์ทไม่ติดอาจเป็นสัญญาณว่าแบตเตอรี่เสื่อมก่อนซื้อรถมือ2ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ระบบไดชาร์จและระบบไฟต่างๆให้พร้อมใช้งานนะครับเพราะปัญหาไฟฟ้าในรถบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งต่อระบบอื่นตามมาได้ประการที่6นะครับคือไฟเตือนหน้าปัดขึ้น อย่าฝืนขับนานนะครับไฟเตือนบนหน้าปัดไม่ได้ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนะครับหากมีไฟเช็คเอนจินไฟ ABS ไฟแบตเตอรี่หรือไฟเตือนความร้อนควรตรวจสอบทันทีเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับรถโดยเฉพาะระบบเครื่องยนต์และเซ็นเซอร์ต่างๆหากปล่อยไว้นานอาจทำให้รถกินน้ำมันมากขึ้นเครื่องเดินไม่เรียบหรือเสียหายหนักกว่าเดิมนะครับเช่นระบบ O2 sensor เกี่ยวข้องกับการวัดค่าออกซิเจนในไอเสียและการจ่ายน้ำมันของเครื่องยนต์ประการที่7นะครับล้างรถและดูแลสีรถอย่างสม่ำเสมอการล้างรถไม่ใช่แค่ทำให้รถดูสวยแต่ยังช่วยถนอมสีรถลดคราบฝังแน่นคราบยางไม้มูลนกและคราบฝุ่นที่จะอาจจะกัดสีรถได้นะครับหากจอดรถกลางแดดบ่อยควรเคลือบสีหรือเคลือบแว็กเป็นระยะเพื่อช่วยปกป้องผิวสีให้เงางามนานขึ้นนั่นเองนะครับพักจากเรื่องนี้กันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาปิดท้ายกับอีกหนึ่งประเด็นกับเรื่องของ5ของเหลวในรถที่ควรเช็คเป็นประจำกันครับ

ช่วงหนึ่งของรายการบอกเล่า90กับกปท.จากสวท.ตะกั่วป่านะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องของ5ของเหลวในรถที่ควรเช็คเป็นประจำนะครับการขับรถทุกวันแต่รู้หรือไม่ว่ายังมี5ของเหลวสำคัญที่ซ่อนอยู่ในรถและก็ต้องเปลี่ยนถ่ายเป็นประจำเพื่อช่วยปกป้องรถและยืดอายุการใช้งานนะครับให้รถของคุณอยู่กับคุณไปอีกนานน้ำมันเครื่องนะครับควรตรวจเช็คอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งและควรทำหลังจากดับเครื่องยนต์มากกว่า5นาทีด้วยการจอดบนพื้นราบจากนั้นดึงก้านวัดระดับน้ำมันออกมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อรถมีระยะวิ่งถึง 8,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรหรือว่าทุก6เดือนถ้ารถใช้งานบ่อยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนทุก 5,000 กิโลเมตรหรือทุก3เดือนต่อมาคือน้ำหม้อน้ำนะครับมันตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำทุกๆสัปดาห์นะครับควรล้างหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ 6-9 เดือนเพื่อให้การใช้งานรถยนต์สามารถที่จะใช้ได้ยาวนานขึ้นนะครับต่อมาคือน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20,000 ถึง 30,000 กิโลเมตรแต่ถ้าคุณมีพฤติกรรมการขับรถที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆควรเปลี่ยนทุกระยะทาง 10,000 ถึง 20,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ1ปีน้ำมันเบรกนะครับควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ1ปีหรือทุก 40,000 กิโลเมตรนะครับสามารถตรวจปริมาณน้ำมันเบรกได้จากในกระปุกน้ำมันเบรกที่ห้องเครื่องน้ำยาฉีดกระจกนะครับควรเติมน้ำยาฉีดกระจกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งและควรเติมน้ำยาฉีดกระจกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพื่อทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้กับบอกเล่า90กับกปท.นะครับวันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
9: เมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจ ปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
11: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังจะยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Run.
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
3: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
2: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
3: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
3: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
4: 30ก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมนทานแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ก็มาจะเจอกันนะคะวันนี้ไม่ได้เลยต้องติดตามนะคะคือจริงๆเรื่องของฝนฟ้านี่คืออาจจะค่อย
4: อ
3: ย่างชั่วแล้วล่ะ
4: แต่ว่าผ่านพ้นไปแล้วเนาะ
3: ใช่แต่ว่าที่ต้องติดตามที่บอกผู้ฟังไปก็คือต้องติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะเพราะว่าท่านเดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะก็ไปร่วมประชุมนะก็คือจริงๆเป็นครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นในแง่ของการที่แบบพานักธุรกิจไทยไปแบบไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนอะไรงี้นะคะก็นายกไปตั้งแต่วันที่16นะก็จะมีไปจนถึงวันที่20เลยนะ16ถึง20ให้เดินทางไปตั้งแต่16นะก็นำคณะแบบชุดใหญ่เลยทีเดียวนะรัฐมนตรีก็ไปหลายท่าน
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีบรรดานักธุรกิจไทยไปด้วยนะไปที่สาธารณรัฐวันนี้รู้สึกว่าท่านนายกก็จะอยู่ที่เฉิงตูน
4: ะ
3: มณฑลเสฉวนเน
4: าะ
3: เพื่อที่จะไปร่วมพบปะแล้วก็หารือนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นภาพท่านนายกไปดูหุ่นยนต์นะคะ
4: หุ่นยนต์ AI อะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: คือจริงๆก็เป็นอะไรที่แบบก็
4: อันนั้นน่าจะอยู่ตอนอยู่เซี่ยงไฮ้ก
3: ็
4: คือช่วงแบ่งเวลาก็คือเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ช่วง17 18
3: ใช่
4: เอ้ย
3: นายกออก
4: 16,
3: จาก
4: 16, 16 17
3: ไทยไป16ช่วงเย็นๆแล้วไปถึงก็17แล้วล่ะ
4: ค่ะ18ก็ ขยับมาที่เฉิงตู
3: เฉิงตู
4: แล้วก็เดี๋ยว20ก็คงจะไปถึงที่เซี่ยงไฮ้
3: ใช่ค่ะ
4: ค่ะก็นั่นแหละก็เรียกว่าทางจีนเนี่ยเขาก็เป็นประเทศนวัตกรรมแห่งหนึ่งที่น่าไปดูงานเขาเรียกว่าน่าไปดูงาน
3: หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเห็นนักข่าวที่ส่งมาแบบมีหุ่นยนต์แบบต่อยมวยด้วยนะนุ่งจงกระเบนต่อยมวยอะไรอย่างงี้แบบหรือว่าลำอะไรอย่างเงี้ย
4: มีครบน่าศึกษาเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของการจราจรเขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกทั่วหัวมุ
3: ม
4: เรียกว่าตอนนี้เห็นหลายคนเขาก็รีวิวนะว่าไปจีนเนี่ยของไม่หายละติดตามให้ได้คืนเหมือนกันแต่ก่อนก็จะขึ้นชื่อที่ญี่ปุ่นเน
3: า
4: ะไปแล้วของไม่หายแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่แล้วก็เฟื่องฟูมาก
3: คื
4: ออย่างที่ท่านนายกพาไปเนี่ยก็คืออย่างมีนักธุรกิจประมาณ100กว่าชีวิตนะคะ48บริษัทที่ขนกันไปเขาบอกว่าใหญ่เป็นการขนนักธุรกิจไทยไปเนี่ยเป็นชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
3: ใช่ก็เรียกว่าเป็นร้อยเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกคือท่านก็แบบไปเรียกว่าเป็นคนนำทัพเองเลยที
4: ่
3: จะไปพูดคุยกันแล้วก็เห็นบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันมีสำนักงาน BOI อยู่ที่เฉิงตูด้วยไง
4: ค่ะก็มีเปิดสำนักงานด้วยใช่ไหมคะ
3: ไปเปิดด้วยนะคะ
4: อ
3: ันนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญเหมือนกันนะในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันที่อันนี้ก็หลายคนให้ความสนใจไปแล้วก็ท่านนายกก็มีไปเปิดสัมมนาไปแสดงวิสัยทัศน
4: ์
3: นะแล้วก็รวมถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะรองรับการลงทุนจากมณฑลเสฉวนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคือไปเปิด BOI เนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ควรจับตามองก็คือการได้เข้าพบ หรือว่าหารือรูปแบบแบบตัวต่อตัวหรือว่าวันออนวันระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ผู้นำบริษัทชั้นนำของจีนทั้งหมด6รายน
4: ะ
3: ก็เพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะในกลุ่มของการหารือในกลุ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่ายานยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มีการสนับสนุนโดย BOI เนี่ยนะคะก็มีการแบบไปพูดคุยกันคืออย่างที่คุณบอกแหละด้วยแบบเทคโนโลยีของจีนอ่ะนะรู้สึกจะเป็นอากิบอร์ดมั้งหุ่นยนต
4: ์
3: เขาเร
4: ีย
3: กอากิบอร์ดเน
4: า
3: ะนั่นแหละก็ไปชมอะไรเงี้ยแล้วก็ความสามารถของหุ่นยนต์เนี่ยคือแบบคนคือไม่แปลกใจเลยว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนคนได้เนี่ยนะคะนั่นแหละแล้วก็มีไปเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็เช็คความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคด้วยนะที่มณฑลเสฉวนนี่แหละนะคะแล้วก็อย่างที่คุณบอกว่ามีนักธุรกิจเยอะแยะมากมายนะที่ไปเดินทางไปในครั้งนี้อ่ะนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็เห็นบอกว่าร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงของไทยคือเป็นระดับ CEO ทั้งนั้นเลยเป
4: ็
3: นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีน
4: นะจากไปลงทุนในจีนด้วย
3: จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวนะก็ท่านนายกก็บอกเหมือนกันว่าก็บอกกับบรรดานักธุรกิจนะนะคะทั้งร้อยกว่าท่านเนี่ยบอกว่าก็ดีใจนะที่มาที่นครเฉิงตูครั้งแรกแล้วก็ยินดีที่ได้พบปะกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็บอกว่าเป้าหมายชัดเจนที่มาในวันนี้นี่คือนายกบอกว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากก
4: ็
3: คือในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในอ
4: ุ
3: ตสาหกรรมใหม่ซึ่งการพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย
4: ค
3: ือเมื่อวานท่านนายกไปพบมาแล้วนะท่านนายกก็บอกว่าวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนน
4: ะ
3: ว่าไทยจีนเนี่ยเหมือนกับครอบครัวเดียวกัน
4: อ๋
3: ออย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีลีหลีเฉียงนั้นในวันพรุ่งนี้หมายถึงน่าจะพรุ่งนี้นะที่จะให้ฝากให้ทางนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงนั้นได้ช่วยดูแลเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยในจีนด้วย
4: ค่ะ
3: นะคะนั่นแหละ
4: ค่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเขาก็มองว่าการไปจีนครั้งนี้ของนายกและคณะเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเดินเกมทางการทูตของ AI ด้วย
3: ะ
4: นะคะที่ตอนนี้โอ้โหเรียกว่าสมรภูมิทั่วโลกเนี่ยเขาหันมาสนใจเทคโนโลยีโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจนะคะเรื่องนี้ก็คงจะมีการนำไปในการประชุม
3: ช
4: นะคะ World Artificial Intelligence นี่ค่ะConference นี่แหละนะคะที่นครเซี่ยงไฮ้ในช่วงของอีกวันสองวันที่ท่านนายกจะไปนะคะก็เรียกว่าเป็นเวทีใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
3: แต่ว่าก็ภาคเอกชนเองก็อาจจะอุ่นใจได้นิดนึงเพราะว่านายกก็ไปให้แบบคำมั่นสัญญาเลยทีเดียวว่าคือเรียกว่าอะไรคืออยากให้อุ่นใจในส่วนของนักลงทุนนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ในการที่จะสร้างโอกาสส่วนภาคเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นทีมไทยแลนด์เนี่ยด
4: ้
3: วยเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนายกบอกว่าก็เชื่อมั่นค่ะว่าประเทศไทยนั้นจะไม่เพียงเติบโตในตลาดจีนเท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนด้วยน
4: ี่
3: เป็นไงท่านนายกก็แบบคือมั่นใจมากถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นทีมไทยแลนด์เดียวกันเนี่ยนะคะ
4: ที่วันนี้ได้ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: กับร้อยกว่านักธุรกิจ
3: ใช่
4: แล้วเห็นมีรายชื่อ11นักธุรกิจที่หลักๆที่ได้ร่วมโต๊ะเดียวกับท่านนายกด้วยนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ถ้าโอ้อ่านชื่อนี้ก็คงบอกว่าเป็นเรียกว่ารู้จักกันเลยนะคะ
3: ในประเทศไทย
4: ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแน่นอนนะคะประธานหอการค้าไทยจีนนะคะแล้วก็มีรองประธานหอการค้านอกจากนี้ก็มีเครือเจริญโภคภัณฑ์มีกลุ่มธุรกิจ TCP นะคะแล้วก็ The Mall Group ก็ไปนะอมตะก็เห็นเหมือนกันสหพัฒน์ก็
3: ม
4: ีโอ้เรียกว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นสหฟงสหพามปตท.โอ้ เยอะเหมือนกันนะคะ
3: ใช่คือเห็นภาพที่ถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยคือเป็นภาพที่แบบโหคือนี่มันเป็นหนึ่งเดียวของของไทยเหมือนกันนะ
4: เป็นทับหน้าเนาะท
3: ับ
4: หน้าที่ไปทำธุรกิจด้วยก็น่าจะสร้างเม็ดเงินอะไรเข้าประเทศ
3: นะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านยกบอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆของภาคเอกชนไทยเพื่อนำไปหารือกับนายหลี่เฉียงในวันจันทร์ที่19วันมะรืนนะที่จะมีการหารือกับนายกนะคะนั่นแหละ
4: นอกจากนี้ก็ยังเห็นมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเรื่องของการปรับแผนแลนด์บิดด้วยนะคะเพราะว
3: ่
4: าก็เป็นโครงการสำคัญซึ่งวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการตอบคำถามกับเกี่ยวของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บิดนี่แหละบอกท่านนายกก็บอกนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่จะศึกษาโครงการต่อไปแต่ที่สำคัญตอนนี้ก็คือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะรวมถึงระบบรางเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและก็เป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทางบกทางน้ำนะคะโดยคงจะมีการเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกนะคะฝั่งตะวันตกที่ระนองก่อน
3: ค
4: ่ะระนองนี่เคยระนองเขาหาเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องแลนด์บริดจ์นี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ไปเชื่อมโยงกับชุมพรแล้วก็ระบบโลจิสติกทางบกเชื่อมกับประเทศอื่นๆนะคะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็กำลังศึกษาโครงการนี้นะคะอย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานเพื่อที่จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้วก็เงื่อนเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศอย่างสูงที่สุดด้วยนั่นแหละค่ะ
3: นะแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดนะในเรื่องของเรียกว่าเป็นการแสดงโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกก็ว่าได
4: ้ค่ะ
3: นะคือสิ่งที่นายกพูดเนี่ยคือเป็นการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI เลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: นะคะโดยนายกนั้นระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ
4: ่ค่ะ
3: โดย AI เนี่ยต้องยอมรับเลยทุกคนต้องยอมรับเลยว่า AI เนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของทุกคนในทุกด้านด้วยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนายกบอกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศนั้นจะต้องร่วมกันกำหนดทิศทางแล้วก็กติกาในการที่จะพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองนะคะแต่ว่านายกก็ยังชื่นชมจีนนะคะที่ริเริ่มในการประชุมแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์นะเรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์โลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นายกบอกว่าก็สนับสนุนการหารือระดับโลกทางด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติด้วยนะอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างระบบผู้ภาคีที่มันเปิดกว้างแล้วก็ครอบคลุมนะเป้าหมายร่วมกันก็คือสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
4: ก็คืออย่างการยกตัวอย่างเรื่องของธรรมาภิบาล AI เนี่ยคือส่วนหนึ่งข้อกังวลนะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังคือเราเองก็น่าจะกังวลเพราะว่าอย่างหลายๆอาชีพแม้แต่กระทั่งนักข่าวเองตอนนี้ก็ถูก disruption จากข้างนอกก็มีการอย่างที่เห็นแหละค่ะว่าหลายสื่อต้องมีการปรับตัวหรือล้มหายตายจากไปก็
3: ม
4: ีนี่แหละแต่ว่าอย่างเช่นการที่ AI จะมามีบทบาทเข้ามาในชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยคือในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นช้า
3: ๆ
4: แต่ว่า ที่สุดแล้วเนี่ยโลกมันเดินเร็วมากเกี่ยวกับเรื่องนี
3: ้
4: อย่างเช่นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าแต่ก่อนก็ยังมีมนุษย์มีคนให้บัตรจอดรถเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้โหกดปุ่มปุ๊บคันยกขึ้น
3: ใช
4: ่หรือแม้แต่ไม่ต้องกดปุ่มเลยสแกนทะเบียนรถพอจะออกก็สแกนทะเบียนรถออก
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้คืออย่างเช่นที่คุณแสงระวีบอกว่าธรรมาภิบาลคือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีแน่นอนการที่จะตกงานนี่แหละเราจะปรับตัวยังไงเพื่อ
3: ถ้าไม่ปรับนี่คืออยู่ไม่ได้เหมือนกันนะในยุคสมัยนี้
4: ใช่อยู่ยาก
3: อาจจะอยู่ยาก
4: อยู่ยากคืออยู่ต้องมีเงินอย่างเดียวแล้วมีเงินจากไหนในเมื่องานการก็ไม่รู้จะทำอะไร
3: เน
4: ี่
3: ยสินะคะแต่ว่าอย่างที่นายกพูดการที่จะมีธรรมาภิบาล AI นั้นมันก็ควรที่จะต้องตั้งอยู่บนหลักการ3อย่าง
4: ค่ะ
3: ก็คือคุ้มครองประชาชนนะคุ้มครองยังไงก็คือต้องAI เนี่ยต้องรับใช้มนุษยชาตินะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติหรือความเกลียดชังด้วยนะแล้วก็การใช้ AI ในทางที่ผิดเนี่ยมันก็อาจจะสร้างข่าวปลอมข่าวข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วล่ะ
4: อย่างที่เห็นตัดคลิปเสียงอะเสียงเรียนแบบเส
3: ีย
4: ง
3: เป๊ะเลยนะ
4: ป้ายสีกัน
3: เนี่ยแหละอันที่สองก็คือต้องมีการปลดเรียกว่าปลดล็อกศักยภาพ
4: ค่ะ
3: นะคะคือจริงๆนายกบอกว่าที่ปลดล็อกศักยภาพคือถ้าจะเป็น AI ที่ดีเนี่ยมันต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานะแล้วก็สถาบันที่ทำเนี่ยมันจะต้องเชื่อถือได้ด้วย
4: ค่ะ
3: นะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเนี่ยต้องมีนะต้องมีกฎระเบียบอะไรต่างๆส่วนอันสุดท้ายก็คือจะต้องสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติด้วยคือสังเกตดูท่านนายกจะแบบเชื่อมโยงนะถึงไง AI ก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องแบบคำนึงถึงความเป็นมนุษยชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนายกเลยระบุว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลักดันไปสู่การทำให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองแล้วก็ยกระดับการศึกษาสาธารณสุขหรือด้านต่างๆนั่นเองนะคะ
4: จะทำยังไงให้ AI เป็น AI ของทุกเจเนอเรชันนึกออกไหมคะคือมันเหมือนเทคโนโลยีที่มันเข้ามาตอนนี
3: ้
4: มันไม่ใช่เทคโนโลยีของทุกเจเนอเรชันก็อย่างที่เห็นง่ายๆไอ้บัตรคนจนนี่แหละยังไปนั่งหน้าธนาคารกรุงไทยรองเท้าต่อแถวกันอยู่นี่ก็คือการยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือว่ายังไม่รู้เท่าทันนั่นก็คือคนสูงวัยของบ้านเรานี่แหละก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงเพื่ออย่างจีนเนี่ยเขาขายของเนี่ยโอ้โหเขามีเครื่องไม้เครื่องมือคนแก่แม่เฒ่าก็เล่นเป็นหมดแล้วนะ
3: ใช่ใช่ก็คือก็ต้องปรับตัวไปด้วย
4: ใช่ค่ะก็อย่างที่เคยมีข้อกังวลเรื่องของ AI passport อะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีการต่อต้านหรือว่ายังก็ส่วนหนึ่งคือความไม่เข้าใจการชี้แจงมันยังงงอยู่กับโลกยุคใหม่อย่าว่าแต่คนสูงวัยเลยเรานี่ก็จัดอยู่ในผู้สูงอายุแล้วแหละ40 50 60เป็นต้นเนี่ยคือก็เริ่มที่จะงงแล้วล่ะมันคืออะไร
3: แต่จะว่าไปครั้งนี้ที่นายกเดินทางไปเนี่ย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เห็นในส่วนของทางทีมสำนักโฆษกเขาก็ไปสอบถามไปดูสื่อในประเทศจีนคือเขามองอะไรปรากฏว่าสื่อจีนเขามองประเทศไทยว่ามีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มันแข็งแกร่งนะแล้วก็น่าจะเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนด้วย
4: ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติเหมือนกันระหว่างจีนกับไทย
4: แต่ก็จะรอฟังเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนหายไปเยอะ
3: ใช่ใช่ถือว่าสำคัญอยู
4: ่ค
3: ่
4: ะ
3: ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีภาพแบบที่มันไม่ค่อยที่จะนั่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องยอมรับแล้วจีนคือนาดีดนั้นสร้างรายได้กับไทยเยอะ
4: ค่ะ
3: นี่แหละขาดหายไปเนี่ยคนก็บ่น
4: รอฟังเนาะเรื่องนี้ยังไม่เห็นเรื่อง AI
3: ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าว ก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อนาคตของพวกเราจะเป็นย
1: ัง
0: ไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาติดตามกันต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกับข่าวที่หลายๆข่าวที่น่าสนใจในตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูสิ่งดีๆที่ทางรฟม.น
4: ะ
3: เขาออกมาแนะนำประชาชนเพราะว่าอาจจะเดินทางยากอยู่ในตอนนี้นะ
4: ใช่ค่ะ
3: อาจจะมีแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้นะคะ
4: ก็ประชาสัมพันธ์นะคะจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นี่แหละค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะคะแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้
3: ม
4: ตามที่รฟม.เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวนะคะจึงประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1ก็คือเส้นทางพิเศษศรีรัฐค่ะด่านยมราชนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตนะคะแล้วก็ไปลงที่ถนนพระราม9ค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีนะคะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่2ค่ะเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งนะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายเข้าแยกอุรุพงศ์ค่ะเข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาค่ะเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศและก็ถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกถนนพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อที่จะไปยังเส้นทางตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่3ค่ะกรณีที่ ผู้ใช้เส้นทางจะไปจากถนนราชดำเนินนอกนะคะต้องการที่จะไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็คือเส้นทางหน้าพระลานหน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรค่ะเข้าถนนพระรามที่5 เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9นะคะประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางถนนบริพัตรนะเพราะฉะนั้นกรณีของผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางจากถนนบริพัตรแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทางรฟม.ก็แนะนำนะคะว่าให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะแล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนมิตรไมตรีจิตโทษค่ะเข้าถนนไมตรีจิตนะคะแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4นะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ไปออกยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรฟม.ก็แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปยังถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุ แล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองนะคะรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าในการเดินทางนั้นควรที่จะวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นค่ะควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามข้อมูลการที่จะเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0632176532นะคะโดยรฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยรฟม.ก็ได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงมานะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทุกท่านนะคะก็เราให้ก่อสร้างเสร็จสิ้นก็คงจะได้ใช้กันอย่างแบบไม่ต้องติดสะดวกสบายมากกว่านี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะ
4: อดทน
3: ลำบากไปนิดนึงนะคะดูข่าวอื่นๆกันต่อนะคะก็ไหนๆอยู่ที่จีนที่นายกไปที่จีนแล้วนะคะไปที่สหรัฐกันอีกนิดนึงนะว่าเพราะว่าไปประมาณสงครามน่าจะลากยาวแล้วคุณพรศิริ
4: ค่ะ
3: นะคะก็เพราะว่าทางสหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าถล่มทางอิหร่านอยู่นะอิหร่านก็โต้กับส่งโดนขีปนาวุธอะไรมามากมายเลยทีเดียวนะคะ เห็นบอกว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐนะเขาประกาศยืนยันที่จะยืนยันในการเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ในอิหร่านนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคืนที่7นะ แล้วก็คือโจมตีกันแบบ7วันติดต่อกันแล้ว
4: ค่ะก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้มาพูดคุยกันอยู
3: ่เป้าหมายก็คือทำลายขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ยกระดับปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมีการระบุเหมือนกันว่าทางกองทัพสหรัฐนั้นได้ระดมเครื่องบินขับไล่แล้วก็โดรนรวมถึงเรือรบเข้าปฏิบัติการเข้าปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเป้าไปที่คลังแสงแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศนะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหลายแห่งเลยตลอดแนวชายฝั่งด้วย
4: ค่ะ
3: ซึ่งความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีความพยายามในการที่จะรักษาข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุสล้มเหลวไปแล้วนะโดยสหรัฐเขาก็กล่าวหาอิหร่านนะคะว่าละเมิดข้อตกลงด้วยการโจมตีเรือพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าว
4: ค่ะ
3: นะในส่วนของสื่ออิหร่านเองเขาก็รายงานค่ะว่าไปพบเหตุระเบิดในหลายพื้นที่สำคัญทั่วประเทศนะในหลายจังหวัดของเขาอ่ะนะคะ
4: ค่ะ
3: โดยทางการอิหร่านนั้นบอกว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานหลายจุดเลยทีเดียวรวมไปถึงสะพานแล้วก็อุโมงค์สำคัญในเขาเรียกว่าในฮอร์มุสกัน
4: นะ
3: ซึ่งก็สร้างความเสียหายทางด้านการคมนาคมส่วนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลา มหรือว่า IRGC เขาก็ของอิหร่านเนี่ยเขาได้ประกาศยกระดับการตอบโต้เหมือนกัน
4: ค่ะ
3: คือเขาก็อ้างว่าเขาทำการโจมตีฐานทรัพย์สหรัฐในหลายประเทศในภูมิภาคอาหรับอันนี้ก็เพื่อลงโทษผู้ลุกลานแล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คือฐานทัพอากาศอันอูเดอี
4: ค่ะ
3: เดอีสนะคะอันอูเดอีสซึ่งอันนี้อยู่ในกาตาร์แล้วก็ถือเป็นศูนย์บัญชาการปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐในภูมิภาคโดยอิหร่านเขาอ้างว่าได้ทำลายระบบเรดาร์ระยะไกลแล้วก็เครื่องบินเติมน้ำมันกับอากาศของสหรัฐด้วยนะคะส่วนกาตาร์ก็ยืนยันว่ากองทัพนั้นสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเป้ามายังประเทศได
4: ้
3: นะตกลงไม่รู้ว่าอะไรกันแน่นะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามันมีเศษซากขีปนาวุธตกอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะอันนี้ที่กาตาร์เขาบอกนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นด้วยนะคะ
4: ก็เรียกได้ว่าโอ้ขยายวงเต็มรูปแบบกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็น่าจะพักให้ชาวโลกได้หายใจหายคออ
3: ุตส่าห์ดีใจ
4: เอาอุตส่าห์ดีใจพักให้ไปดูบอลโลกกันสักนิดนะคะพอบอลโลกเข้าสู่ช่วงที่จะชิงชนะเลิศกันแล้วเนี่ยก็กลับเข้าสู่เวทีของการทำสงครามกันอีกโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะก็มีการขู่ว่าจะขยายการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านและจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังภาคพื้นดินนะคะขณะที่อิหร่านเองก็มีการเตือนว่าจะยกระดับสู่การปฏิบัติการโจมตีเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันหากการโจมตีของสหรัฐยังคงดำเนินการ ต่อไปโดยโมเซนเรซาอีนะคะที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านนี่ก็มีการระบุบอกว่าหากสหรัฐเดินหน้าโจมตีต่ออีกหลายวันเนี่ยอิหร่านก็จะเข้าสู่ระยะปฏิบัติการเชิงรุกเต็มรูปแบบโอ้โหแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่เต็มรูปแบบกันนะ ขนาดไม่เต็มรูปแบบนี่ก็โอ้โหน้ำมันค่าน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นนะคะทางด้านอันโตนิโอกูโตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติก็แสดงความกังวลต่อการยกระดับความรุนแรงในครั้งนี
3: ้
4: โดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนทั้งในอิหร่านและก็ประเทศอื่นในภูมิภาคก็มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายนะคะโอ้โหก็ถ้ามีใครที่จะเป็นตัวกลางได้เนี่ยแม่ก็คงจะทำไปแล้วนะแต่ทุกวันนี้เท่าที่เห็นก็คือการยืนอยู่อย่างเลือกข้างของแต่ละฝ่ายก็คือถูกกดดันให้เลือกข้างนั่นแหละ
3: ใช่ใช่ก็ถูกกดดันนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยที่ตกอกตกใจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือเหมือนก็มีข่าวว่าเรือที่เรือสินค้าที่ติดธงชาติไทยเนี่ยปรากฏว่าถูกโจมตีที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะคือจริงๆตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมาแล้วอ่ะนะคะโดยมีข่าวจากฝั่งอิหร่านเขาบอกว่าเรือสินค้าลำที่ถูกโจมตีเนี่ยเขาบอกว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนแล้วก็พยายามที่จะเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่รับอนุญาตจากกองทัพเรือหรือว่า IRGC ซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมพื้นที่น่านน้ำตรงบริเวณนี้แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากสื่อในเครือข่ายของทางอิหร่านนะของกองทัพเรือของอิหร่านนั่นนะคะหรือว่า IRGC เนี่ยคือมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้คือในข่าวในช่วงเช้าอ่ะนะคะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการไทยก็ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เพราะว่าคือมันยังเช็คไม่ได้ไงถ้าแบบว่าตกลงมันอะไรยังไงกันแน่นะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยยังอยู่ในภาวะวิกฤต มันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและการเดินเรือพาณิชย์ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาต่อมาเองในวันนี้เนี่ย ปรากฏว่าทางกองทัพเรือของไทยนะคะก็ได้ออกมาแจ้งแล้วล่ะว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทย
4: นะคะก็โล่งอกไปทีเพราะก่อนหน้านี
3: ้
4: ตอนสงครามแรกๆก็มีเหมือนเรือสัญชาติไทยเน
3: า
4: ะก็แม่ตกลงเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
3: นั่นน่ะสิ
4: จนเราก็ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
3: ประมาณว่าแบบเหมือนข้อตกลงแล้วหยุดทั้งสองฝ่าย
4: เหม
3: ือ
4: นสหรัฐอยากไปเป็นลูกพี่ดูแลเขาอะไรทำนองนี้ไหมมันก็จนลืมนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดข้อกังวลในระดับทุกคนในโลกใบนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะโดยวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็เรียกได้ว่าทั้งตลาดเอเชียนะคะหลังจากที่มีการต่อสู้กันทั้ง2ประเทศนี่แหละก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: ค
4: ือก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วนะคะราคาน้ำมันเนี่ยลงไปบ้างแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์หรือประมาณ 1.25% นะคะอยู่ที่ 85.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนน้ำมันดิบของเท็กซัสเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีก 1.3% นะคะอยู่ที่ 79.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะคือเรียกว่าแข็งค่าแข็งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็อ่อนตัวลงไปแล้ว ก็เรียกว่าเป็นความกังวลในเรื่องของการใช้น้ำมันนี่แหละแต่ว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐก็มีการระบุนะคะว่ากองทัพสหรัฐได้มีการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ติดต่อกันเพื่อที่จะทำลายขีดความสามารถของทหารอิหร่านและขณะที่อิหร่านเองก็มีการตอบโต้กันด้วยขีปนาวุธและก็โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันโดยแหล่งข่าวก็มีการเปิดเผยค่ะว่าผู้นำอิหร่านเนี่ยได้มีการแจ้งกับกลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่ออุปทานน้ำมันโลกด้วย
3: ค่ะ
4: นี่แหละค่ะกลับมาจากจีนท่านนายกเองก็คงจะต้อง มาหารือเรื่องนี้กันอีกรอบนึงนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งทีมตั้งวอลลุ่มอะไรกันขึ้นมาเพื่อรับมือหรือว่ามีการไปอุ้มราคาน้ำมันดีเซลแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นปัญหาระยะยาว
3: ใช่คือตอนแรกดิฉันว่าคนในกระทรวงพลังงานเองโดยเฉพาะรัฐมนตรีก็คงจะแบบไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสงครามแต่ว่าอย่างว่าแหละคือในเมื่อมันยังจบไม่เสด็จน้ำ
4: จบไม่ลงก็คือเหมือนจะจบแต่ก็ปะทุขึ้นใหม่จนรู้สึกว่ามันเป็นสงครามทางเศรษฐกิจ
3: จริงๆเราก็ยังไม่รู้นะว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนนะละเมิดข้อตกลงอ
4: ัน
3: นี้
4: ก็นั่นแหละทั้งอิหร่านก็บอกสหรัฐเองก็พยายามทำลายแหล่งน้ำมันเพราะน้ำมันก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทำให้มีเงินมีทองในการซื้ออาวุธในการผลิตนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ย
3: แล้วที่คนก็สนใจเพราะอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันใหญ่ที่สุดอ
4: ่ะ
3: นั่นคือถ้าเกิดว่าถูกโจมตีหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กระทบไปหมดอ่ะทั่วโลก
4: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนเราเนี่ยก็มีส่วนผลกระทบหลักอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถขนส่งเนา
3: ะ
4: มันก็จะส่งผลต่อราคาสินค้าค่าปลาอาหารก็จะแพงขึ้นอะไรต่างๆนะคะส่วนทางจีนนี่ก็น่าจะขายรถไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ยอดที่มาในประเทศไทยในมอเตอร์โชว์ในรอบล่าสุดเนี่ย
3: คือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เหมือนว่าคนแบบถ้าเกิดว่าน้ำมันมันจะมีความไม่มั่นคงแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปใช้แบบรถไฟฟ้าเลยเพื่อความสบายใจ
4: รถไฟฟ้าก็ขึ้นราคาน
3: ั่นแหละสิ
4: วนลูปกันอยู่อย่างนี้เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยหันซ้ายก็เจอหันขวาก็หนัก
3: คือพูดถึงพลังงานอ่ะพลังงานโอเคน้ำมันกระทบโดยตรงแต่ว่าเรื่องของพลังงานอ่ะมันก็กระทบในเรื่องของไฟฟ้าด้วยไงใช่ปะล่ะ
4: นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่อยากให้รัฐบาลผลักดันมากที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์คือประเทศไทยเนี่ยโอ้โหวันนี้จอดรถขนาดครึ่งนึงอยู่ในบ้านครึ่งนึงอยู่แดดเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้มัน50องศาหรือเปล่
3: า
4: คือร้อนมากคือเราน่าจะมีการได้ประโยชน์อะประชาชนอย่างเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ยังไง
3: ใช่คือจริงๆอ่ะไอ้เรื่อง
4: มันลงทุนก็ค่อนข้างเยอะนะ
3: โซลาร์เซลล
4: ์
3: หรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปอะไรพวกนี้เนี่ยคือพยายามที่จะสอบถามรัฐมนตรีพลังงานนะว่าโอเคคือสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมที่ตามบ้านตามไรอาจจะแบบเหลือใช้ก็ขายอะไรเงี้ยคืออันนี้คือคนเห็นด้วยเลยนะ
4: ใช่ใช
3: ่แต่ทำอย่างไรที่จะแบบ
4: มันไปติดอะไรอยู
3: ่ทำไมทำยังไงให้มันถูกลงได้ไหมให้ประชาชนแบบระดับล่างระดับกลางสามารถเข้าถึงตรงนี้ได
4: ้
3: คือระดับสูงเขามีเงินมันไม่มีปัญหาหรอกไอ้แสนสองแสนมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าระดับกลาง
4: ระดับเรานี่ยังใช้สิทธิ์คงยากจนกันอยู่เลยอ่ะ
3: ไม่
4: ได้สิทธิ์คนจนเนี่ยโอ้ดีใจกันใหญ่
3: ใช่ไหมไม่ต้องไปคิดหรอกว่าโอ้เหลือแล้วจะต้องขายไฟให้การไฟฟ้าจะต้องมารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยเอาแค่แบบไม่ต้องใช้ไฟแบบอันเนี้ยก็พอแล้วเอาแค่แบบใช้ในบ้านตัวเองอ่ะใช่ว่าถ้าเกิดจะสนับสนุนให้คนนั่งจริงคือมันต้องเร่งตรงนี้ไงว่าทำอย่างไรที่ประชาชนเขาจะเข้าถึงราคาของโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์ลูฟท็อปที่จะไปติดตั้งให้ประชาชนไปติดตั้งได้ในเมื่อรัฐบาลสนับสนุนแล้วอ่ะมันก็ต้องช่วยตรงนี้ไม่ใช่ไปช่วยแบบไปให้ไปหาแหล่งทุนให้กู้เงิน
4: เอ
3: ากู้เขาก็ต้องแบบ
4: ก็ต้องจ่ายทั้งเงินกู้แล้วต้องจ่ายค่าไฟ
3: คือสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ต้องการเป็นหนี้แต่ว่าขอให้ของที่มันถูกลงรัฐสามารถที่จะช่วยตรงไหนได้บ้างที่จะแบบทำให้ราคามันถูกลงสองแสนหรือสักแสนหนึ่งหรืออะไรประมาณอย่าง
4: น
3: ี้
4: น่าจะมีโมเดลของกระทรวงที่นำทำอะไรทำนองเนี้ยเนาะ
3: นั่นแหละ
4: ก็ว่ากันไป
3: จริงๆก็น่าสนใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต้องรอกันต่อไป
4: รออย่างเดียวค่ะ
3: นะเอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
4: ค่ะ
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: พี่คะอนาค
0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาติดตามช่วงสุดท้ายกันนะดูเรื่องของตามเรื่องของทุจริตท้องถิ่นกันหน่อย
4: ค่ะ
3: ม
4: ัน
3: ยังคงเป็นประเด็นแล้วก็จะเห็นว่าทางมหาไทยเนี่ยท่านปลัดโดยเฉพาะท่านปลัด
4: ลงไป
3: ตอนนี้แถลงทุกวัน
4: ประชุมนั่งประชุมเองทุกวันแล้วก็มีการแถลงทุกวันนะคะก็มีความคืบหน้าในทุกวัน
3: ใช่
4: นะคะล่าสุดนี่ก็มีการเบรกนะ 5,924 คน
3: อ
4: ันนี้ก็เรียกได้ว่าหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวานนี้แหละค่ะท่านปลัดก็ไปนั่งประชุมนะคะก็มีการดูข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 279,000 คนโอ้ไม่ใช่น้อยๆ นะจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนเนี่ยแล้วก็มีการเข้าสอบอีก 200,000 คนโอ้โหคงต้องเกณฑ์กันมาทั้งจังหวัดตำบลเลยมั้ยเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งก็มีความคิดเห็นเนี่ยว่ามีความผิดปกตินะคะ5,924 คนเมื่อเห็นความผิดปกติตรงนี้เนี่ย
3: คะ
4: แนนมีการที่ถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลก็มีการเสนอและมีมติว่ายกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาและมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและก็ประธานของกสทเนี่ยนะคะก็มีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่ที่ได้ตรวจสอบคะแนนทั้งหมดแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบต่อไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุดคาดว่า ต้นสัปดาห์หน้า ยังมีทิ้งไว้ให้ติดตามนะคะต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่โดยคุณปลัดเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่นะเพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้แล้วโดยทำการโละบัญชีทั้งหมดและบัญชีมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดนะ 5,924 คนนี่แหละตอนแรกที่ทำการตรวจสอบไปแล้วก็เห็นความผิดปกติในช่วงแรกเยอะมากแต่ยังมีช่วงหลัง เห็นความผิดปกติอยู่บ้างนะคะโดยจะมีการยึดรายชื่อที่จะประกาศใหม่ก็จะมีการเทียบข้อมูลกับแฟลชไดรฟ์ของปปช.ด้วยหรือเปล่านักข่าวถามปลัดอันสิทธ์ก็บอกว่านี่ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นวันเวลาที่เขาบันทึกในใบประกาศรายชื่อห่างกันไม่เกิน4นาทีจากการทำข้อสอบก็คือคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลในกระดาษคำตอบซึ่งตรงนั้นมีตัวเลขวันเวลากำหนดชัดเจนนะคะนี่โอ้โหก็ยังคงเป็นมหากาพย์ที่จะต้องติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวอีก
3: ต้องบอกจริงว่าเป็นห่วงคนที่สอบที่เขาไม่ได้มีการทุจริตนะ
4: ค่ะ
3: คน
4: ที่ทุจริตก็น่าเป็นห่วงเพราะเสียรายตังค
3: ์แต่ว่าคืออันนี้เขาสอบแล้วแต่ว่าต้องถูกโละหมดอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหม
4: เราเป็นคนไทยหรือเปล่าเราเลยสงสารใจอ่อนโอ้เสียเงินไปตั้งเยอะแต่ถ้าให้เขาไปเนี่ยคืออาจจะไปถอนทุนอีกก็กังวลอ
3: ี
4: ก
3: ก็ดูดิขนาดแบบมีข่าวเนี่ยว่าจะมีการยุติโละก่อนอะไรเงี้ยมีการแบบไปไอ้เจ้าเดิมอะอ๋ออยากให้ดึงชื่อออกไหมเอามาอีก 300,000 มาอีก 500,000 จะบ้าเหรอ
4: ยังหากินได้ต่ออีก
3: คือยังจะเอาอีกคือเขากำลังนั่นอยู่ขนาดนี้ คนนี้เนี่ยต้องเล่นให้หนัก
4: คนไหนคนไหน
3: ก็คนที่ไปเรียกที่จะเอาเงินเนี่ยแหละโอ้โหอะไรจะขนาดนะอาจจะเป็นคนเดิมที่แบบมาเรียกที่จะให
4: ้ก็คำเตือนไปเลยท่านปลัดก็น่าจะมีคำเตือนออกมาปล.เลยบอกว่าถ้ามีใครเรียกรับเนี่ย ให้จ้างเข้ามาเลยหรืออย่าไปหลงเชื่อ
3: คุณคิดดูสมมติกูแบบดิฉันไปหลอกคุณว่าเนี่ยมาจะอยากบรรจุใช่ไหมเอาเงินมา
4: สแกรมเมอร์ชัดๆ
3: เอามา 300,000 ไปต้องไปบรรจุได้เสร็จเรียบร้อยพอมีข่าวก็จะโลกมาเอามาอีก 500,000 เนี่ยจะดึงชื่อออก
4: อันที่เสียไปแล้วก็กุมขมับเอามาอีกเพิ่มอีกหมดตัวค่ะหมดตัวแบบเนี้ย
3: ใจทำ

0: ได้มีการสั่งประสานงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานไม
1: ่
0: ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละแล้วก็มีทางปปช.ด้วยมีปปท.ด้วยนะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะเรียกว่ามาบูรณาการร่วมกันหมดเลยนะคะท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าในส่วนของกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางนะคะส
1: ่
0: วนประเด็นสำคัญกรณีรายชื่อผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวนสูงถึง 5,924 รายนะตามที่คุณบอกไปเนี่ยที่ท่านปลัดพูดเนี่ยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจมีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มนี้อยู่แล้วจากคณะทำงานที่ตรวจสอบแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีอาญาเนี่ยจะต้องรอข้อมูลแล้วก็มาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยก่อนนะก่อนที่จะทำการเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็แนวทางที่จะดำเนินคดีอาญากับกลุ่มผู้เข้าสอบทั้ง 5,924 รายเนี่ยหลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนนะที่อาจจะมองว่าตนเองเสียสิทธิ์แล้วก็เลือกที่จะเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งถ้าเกิดรายใดให้การที่เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ไม่แน่นะคะอาจจะถูกกันไว้เป็นพยานในคดีนี้ก็ได
1: ้ได้เงินคืนไหม
0: อันนี้เขาก็ยังไม่ยืนยันนะแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลใดที่มีพยานหลักฐานแบบมัดตัวแน่นหนาเลยว่ามีพฤติการแบบตั้งใจที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะทุจริตสอบเนี่ยอันนี้ก็คุณก็ต้องทำใจแหละต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะคะเพราะว่าถือว่ากระทำความผิดอย่างชัดเจนก็เดี๋ยวในภายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาจะมีการส่งมอบแล้วก็สรุปรายงานความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยในส่วนที่กองบัญชาการเขาได้รับผิดชอบ
1: ค
0: ือถ้าเกิดตรวจสอบเนี่ยข้อกฎหมายรวมถึงพยานต่างๆเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการด้วยนะใครอยู่เบื้องหลังก็เตรียมตัวไว้ดี
1: ค่ะนี่ก็มีความเคลื่อนไหวอีกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: โดยมสวนี่แหละก็ได้รับผลกระทบนะจากเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่า
0: ชื่อเสียงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ล่าสุดเนี่ยกทมนะคะที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างมสวเพื่อที่จะยกเครื่องสอบบรรจุข้าราชการนะคะก็เรียกว่าโอ้บางทีมสวก็ไม่ได้ผิดนะคุณแสงระวีแต่มันถูกเหมือนตอนแรกนี่โอ้โหเต็มๆเลยนะโดนป้ายไปเต็มๆเลย
0: ใช่ใช่
1: นะคะโดยทางคุณทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นี่แหละค่ะก็บอกว่าได้มีการยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก
0: ็
1: มีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานกกนี่แหละและก็สำนักงานการเจ้าหน้าที่สกจนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลข้อสอบแล้วก็วิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดนะพร้อมมีการศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อที่จะทำให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมโดยเดิมทีเนี่ยเขาจะมีการสอบแล้วล่ะค่ะตั้งแต่วันเนี้ยวันเมื่อวานเป็นต้นมาแล้ว 17-18 กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครก็ได้มีการเลื่อนการสอบออกไปโดยแจ้งผู้สมัครรับทราบนะคะตั้งแต่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะเลื่อนสอบออกไปก่อนไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนเลยเพื่อที่จะทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือว่ามสว.แต่กทม.เนี่ยเห็นควรให้มีการทบทวนและก็จัดการสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีของมสว.นะคะเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบโดยทางมหาลัยเองก็เข้าใจและไม่ขัดข้องนะคะแล้วก็คงจะมีการความคืบหน้าเรื่องของการจัดสอบเนี่ยก็คาดว่า15สิงหาคมนี้ก็จะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและหน่วยงานภายในในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและก็สถานที่สอบนะคะเดิมทีกทม.เนี่ยเขาก็มีผู้สมัครสอบเยอะนะคุณแสงระวีถึง 7,000 คนเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่สะดวก

0: วกอะไรก็แล้วแต่มีการเลื่อนไปแล้วเนี่ยหรือไม่ประสงค์จะเข้าสอบก็แจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนค่าสมัครสอบได
1: ้อันนี้ก็มันเป็นอะไรที่สร้างความเจ็บปวดหรือว่าตราบาปให้เขาเลยเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่นั่นแหละอ่ะดูในส่วนของประชาชนอย่างเราๆนะโดยเฉพาะคนที่เกษียณหรือว่าคนที่อยู่บ้านนะ
0: อยากจะมีเราด้วยนะเกษียณเนี่ย
1: ยังดิ คือแบบคือมันมีบางคนที่แบบอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงแต่ว่าเขาตกหล่นไปคือตั้งแต่ช่วงยุครัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไห
0: ม
1: คนก็ตกหล่นบางคนก็ออกมาแบบโอ้คนที่ได้ไม่เห็นจะจนจริงเลยม
2: ีรถมีขับเบนซ์อะไรก็ว่ากันไป
1: เพราะฉะนั้นนี่คือก็ผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคนที่คุณสมบัติผ่านก็ดีอกดีใจกันไปแต่คนที่ไม่ผ่านคนที่ไม่ผ่านก็น้ำตาก็ม
0: าน
1: ะคะวันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองโดยคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่17ถึง31ก็คือเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นะคะคือบอกว่าใครที่ไม่ผ่านเนี่ยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันเมื่อวานถึงวันที่31คือถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
2: ค่ะ
1: เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองก็สามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางได้นะคะที่รัฐบาลเขาเตรียมไว้อำนวยความสะดวกนะโดยยื่นทบทวนสามารถดำเนินการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธนาคารธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลาม
2: ค่ะ
1: นะหรือว่าผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรือว่าในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่ก็ได้นะคะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้
0: อง
1: ภายในวันที่16สิงหาคม
2: โอ้อีกเดือนนึง
1: อันนี้ก็ยังนั่นอยู่นะคะ
2: yeah.
1: ส่วนคนที่แบบออกมาโวยวายว่าโอ้ยบ้านนี้มีรถกี่คันเลยคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้รองโฆษกอีกท่านหนึ่งคุณพลอยทะเลเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะออกมาบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยที่มีการบอกว่ามีรถเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่าบางคนบอกโอ้ก็ขายไปแล้วแต่ไม่ได้จดแจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้พลาดในเรื่องของคุณสมบัติที่จะได้รับเงินบัตรสวัสดิการเนี่ยนะคะคุณพลอยเทยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการแล้วก็ท่านพิพัฒน์ซึ่งเป็นรองนายกด้วยรัฐมนตรีคมนาคมด้วยเนี่ยท่านก็ร้อนใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือปรากฏว่าท่านพิพัฒน์เนี่ยสั่งให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่เลย
2: ค่ะ
1: นะคือใครที่แบบ
2: เหมือนกับ
1: น
2: อมินีเหรอมีถือครองรถ
1: มันอาจจะมีมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยในเมื่อคมนาคมเขาก็แบบให้ใจในการที่จะช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดประชาชนมีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้นะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งแบบหมดใจในเรื่องที่จะทำตรงนี้นะคะ
2: ค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะปลัดกระทรวงค่ะคุณรวรนแสงสนิทนี่แหละก็บอกว่ามันก็มีหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเนาะก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่9ล้าน31
1: โอ้ต
2: ั้
1: ง
2: 9.3ล้านรายนะคะ9ล้านกว่าคนนี่แหละโดยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านรายนะคะก็แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจากโครงการครั้งก่อนเนี่ย 7.2 ล้านรายและกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เพิ่มอีก 2.3 ล้านราย
1: ค่ะ
2: นะคะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าเขามุ่งเน้นระบบคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาประชากรที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงนะคะกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยก็มีระดับความยากจนและเงื่อนไขการดำรงชีวิตที่ยากลำบากกว่ากลุ่มเดิมที่ผ่านมาที่เคยผ่านการคัดกรองแน่นอนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะการันตีระบบเขานะ
1: ใช่คือจริงๆก็เข้าใจเหรอเขาอยากจะแบบ สกรีนจริงๆว่าคนที่แบบจนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ยากนะทำไมคนที่แบบคนไม่ได้จนนี่ก็อยากจนนะ
2: งกมั้ง
1: คนยากจนเนี่ยไม่ได้รับบัตรแต่ว่าคนแบบจนไม่จริงเนี่ยแต่อยากจน
2: อย่าไปเบียดเบียนภาษีเลยถ้าไม่จนจริงอ่ะ
1: คือก็ให้คนคือแหมลูกค้าเนี่ยคนแบบตะสีตะสาเนี่ยคนเขาไม่มีจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ให้เขาเถอะ
2: ค่ะค่าน้ำปลาชูรส
1: นะอ่ะเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง ดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้61 11รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
8: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
7: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฟอสเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสและสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
10: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะฮะวันนี้กีฬาของเราชื่อรายการอะไรนะนะ
1: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
0: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับแวดวงกีฬาครับ
0: แวดวงกีฬา
1: แล้วก็ผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ผู้ประกาศ
0: ครับบุญมาศรีมา
1: บุญมาศรีมา
0: ถึงต้อง
1: ถูกต้องแล้วเด้งมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกมาก็ติดตามมาแต่วันแรก
0: อยากจะมาคุยด้วยไงเพราะว่าผมก็แหมไม่ใช่ถนัดเรื่องฟุตบอลโลกนะแต่ว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทีมไหนที
1: ่
0: นี่เข้ารอบเห็นว่า4ทีมเหรอ
1: ใช
0: ่มีอะไรบ้าง
1: คืนนี้จะมีชิงที่3
0: ชิงที่3ระหว่างอะไรกับอะไร
1: อังกฤษ
0: กับ
1: สิงโต3ตัว
0: กับสเปนกระทิงดุ
1: กระทิง1ตัวกับ
0: กระทิง1ตัว
1: กับที่บอกว่าสเปนนี่กระทิงคือกระทิงดุ
0: กระทิงดุ
1: ส่วนอังกฤษก็คือเขามีสิงโต3ตัว
0: อ๋อสิงโต3ตัวโอเค
1: โลโก้ที่เสื้อ
0: โลโก้ที่เสื้อ
1: ก็จะชิงที่3กัน
0: ชิงที่3กัน
1: ก็ว่าตี4
0: ดูซิว่ากระทิงนี่สามารถควิดสิงโตได้หรือไม
1: ่หรือว่าสิงโต3ตัว
0: จะย่ำตัวจะลุมขย่ำกระทิงซิกกระดูกกรอบจนไม่เหลืออะไรอีกเลย
1: คุณบุญมาชอบใคร
0: ผมเหร
1: อ
0: ผมชอบคุณ
1: พูดวันนี้ก่อนทักทายผู้ฟังก่อนวันนี้ไปดูกีฬาครับผมนัทนนท์ชูเมือง
0: ครับ
1: คุณบุญมาไม่เก็บเข้ามาจัดรายการด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่น
0: คุยกัน
1: ไม่ก็ทีมงาน
0: คือไม่อยากให้เครียดทีมงาน
1: คุณพลากรซิมิทักคุณโบ๊ทคุณโบ๊ท
0: Facebook Live นะครับ
1: วิ่งไปด้วยไลฟ์ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม่
0: ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม
1: ่บอกที่บ้านว่าคู่590
0: เอ้คุณอะไรคุณอากรซิมพิทักษ์นี่ก็คล้ายๆคุณน่ะนะฮะวิ่งทุกวันแต่น้ำหนักไม่ลด
1: ครับบอกที่บ้านเลยซื้อรองเท้า590แต่ราคารองเท้าคือ 5,900
0: เอาแล้วที่เหลือส่วนเกินเอาจากไหน
1: ไปกล้าบอกที่บ้าน
0: เขาส่งมาให้แค่590
1: เขาบอกว่าจะวิ่งเพื่อจะไปแลกแว่น
0: โอ้โครงการวิ่งแลกแว่นของอะไรร้านแว่นอะไรนะ
1: ร้านแว่นน่ะร้านแว่น
0: เราไม่เอ่ยยี่ห้ออะไรกัน
1: แล้วก็เขาบอกว่าจะไปกินกะเพราถาดยักษ์
0: ที่ไหน
1: กะเพรายักษ์อ่ะเขาบอกวิ่งกิโลกิโลเนี่ยคุณ
0: ครับนี่เขาทำภาพประกอบให้คุณนะ
1: ครับก็
0: อันนี้คืออะไรภาพประกอบที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้
1: หมวกกันน็อก
0: หมวกกันน็อก
1: มีงานอยู่ที่เมืองทองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่หมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งคือเรื่องของหมวกกันน็อกสำคัญสำหรับมอเตอร์ไซค์
0: ใช่ถูกต้องความปลอดภัย
1: อาชีวะกรมอาชีวะเขาเคยร่วมกับเอพีออนได
0: ้ใช่
1: อาชีวะหัวแข็งเพราะว่าบางที
0: ก็มาแจกในรายการอะไร7วันระวังอันตรายก่อนหน้านี้เราก็จัดกันอยู
1: ่ปีหลายคนก่อนหน้านี้ออกจากโรงเรียนออกจากวิทยาลัยก็แว้นและไม่ใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กอันตรายไง
0: เยาวชนสำคัญเลยเด็กมักจะประมาทไม่ค่อยคำนึงถึงกฎจราจรอะไรเท่าไหร่แว้นแล้วคนเดือดร้อนคือใครพ่อแม
1: ่นั่นแหละหลายหน่วยงานนี่ส่วนเมื่อกี้หมวกกันน็อกเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นหมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งมันก็จะมีแบรนด์เหมือนกันหลายประเภท
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกคืออยากให้เราร่วมกันสร้างสีสันในแวดวงกีฬาด้วย
0: คุณเอาอะไรมาเต็มเลย
1: เอาของมาแจก
0: นี่อะไรเนี่ยผมดูดิ
1: อันนี้คือแก้วไปให้เป็นคู่เลยให้ไปกับแฟน
0: อันนี้แก้วเป็นแก้วตราคู่กัน
1: มีรูปฟุตบอลด้วย
0: มีรูปฟุตบอลด้วยแก้วแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มี
0: แก้วสีเหลืองสวยงาม
1: อันนี้คือ
0: ตุ๊กตา
1: ของพิธีเนี่ยตัวเนี้ย
0: ตุ๊กตาของอะไรของอะไร
1: ของพิธีตามพิธีอ่ะเขาแจกมา
0: แจกมาแล้วคุณเอามาแจกอีกท
1: ีนึงแล้วก็นี
0: ่และนี่อะไร
1: MEA คือการไฟฟ้าส่วน
0: ภูมิการไฟฟ้า
1: การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ตุ๊กตา2ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เอามาแจกให้เฉยๆเป็นพวงกุญแจเท่ๆ
1: สามรางวัล
0: รางวัลละ
1: 2ชิ้นคู่เลยเอาเป็นคู่
0: คือหมายความว่าถ้าคุณเดียวตอบถูกก็ได้คู่ไปเลยเหรอ
1: ใช่
0: เอาคุณไม่แจกกระจายหรือคนละใบอะไรเงี้ย
1: เขามีแฟนไงทานด้วยกัน
0: โอ
1: ้ก็หมายความว่าเป็นคู่กันเลย
0: อ๋อ
1: ส่วนนี้คือคนสุดท้ายคือและอันเดียว
0: คืออะไรตุ๊กตาอะไร
1: ตุ๊กตาตัวเดียวเลยแหละ
0: เอามันไม่เหมือนกันเหรอสีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเหรอ
1: ให้คนเดียวให้ปลอบใจไงสำหรับคนโสด
0: แสดงว่าคุณได้มาเป็นเศษขี้อยู
1: ่ทายง่ายคือทายแค่สองคำตอบไง
0: ทายว่า
1: ที่1ฟุตบอลโลกกับที่3ฟุตบอลโลกคือใครแต่คุณต้องทาย2ให้ถูก2คําตอบนะ
0: คืนนี้แข่งที่3
1: สเปนกับอังกฤษ
0: แล้วแข่งที่1วันไหน
1: วันพรุ่งนี
0: ้แล้ววันจันทร์ก็ฟุตบอลโลกจบแล้วดิ
1: จบแล้วก็รู้ผลเลย
0: รู้ผลเลย
1: ก็ทายเข้ามาใน Facebook Live ตอนนี้นี่แหละ
0: อ้าวทายมาเลยมีคุณทายอย่างที่1ที่3ที่3ก่อน
1: 1กับ3มาคู่กันทายเลย
0: ทายเลย
1: ทายเลย3คุณมาอาจจะว่าที่1เป็นสเปนที่3เป็นอังกฤษก็ได้
0: เพราะว่าคนที่แข่งวันนี้เนี่ยได้ที่3เนี่ยต้องไปเจอใครอีกมั้ยหรือว่าได้แล้ว
1: ที่3เลย
0: ที่3เลยเหลืออีก2ทีมนู่นแหละที่จะแข่งกันก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษ
1: คืนนี้ฝรั่งเศสกับอังกฤษ
0: อันนี้ที่3ที่3
1: แล้วทีมที่1ก็จะเป็นอาร์เจนตินาที่ผมใส่อยู่เนี่ย
0: กับใคร
1: กับใครฝรั่งเศส
0: นั่นคือทีมที่1
1: ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปน
0: สเปนอ๋อสเปนกับอาร์เจนตินาทีมที่1
1: ใช่
0: ส่วน
1: อังกฤษ
0: อังกฤษกับฝรั่งเศสชิงที่3คืนนี
1: ้ไม่ต้องถามนะว่าผมเชียร์ใครนะ
0: ผมเชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับ อยู่เป็นฮะอยู่เป็น
1: ทันเล่นเล่นกีฬาเก่งนะกีฬาก็เล่นก็เล่นเก่ง
0: กีฬาก็เล่น
1: ดนตรีก็เล่นได้
0: ดนตรีก็เล่นได
1: ้นี่น้องเนเน่เนี่ย
0: เออน้องเนเน่ตอนนั้นน่ะตอนที่กลับมาเมืองไทยก็
1: เข้าพบนายก
0: เข้าพบนายกด้วยน้องเนเน่
1: ให้กำลังใจแล้วนายกบอกว่าเดี๋ยวเวลาไปแข่งรอบต่อไปเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องของค่าเดินทางด้วยอะไรด้วย
0: เก่งมากน้องเนเน่เนี่ยไอ้ก็ทาเลนต์
1: อ่
0: ะเก
1: ่
0: ง
1: มากเก่งมากนี่บางคน
0: ร้องเพลงอะไรแบบฝรั่งคือน้อยนะคุณผู้ชมผมได้ดูคลิปน้องเนเน่เหมือนกันน้อยที่เด็กทางแถบเอเชียบ้านเราซึ่งอันนี้นี่พูดแต่เดิมนะค่อนข้างจะถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกมองว่าไม่น่าจะไปได้ไปสู้กับฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้ตั้งแต่ไหนโบราณมาแล้วแต่น้องเนเน่เป็นคนที่ทำให้เด็กแถบเอเชียที่คนฝั่งยุโรปอาจจะมองว่าโอ๊ยคงไปไม่ได้เด็กเอเชียแต่ตอนนี้น้องเนเน่กลายเป็นว่าฝรั่งปรบมือกันเกลียวยอมรับหมดน
1: ี่
0: เป็นผู้บุกเบิก
1: กีตาร์ก็จบแล้วฮะน้องเพลง6ปี
0: แล้วเพลงที่ร้องเพลงอะไรคุณรู้จักไหม
1: ซอมบี้
0: ของวงไอ้นั่นเนี่ยวงอะไรcranberry
1: iris
0: วงของทาง iris sam
1: ให้ร้องมาไม่ต้อง
0: sam เ
1: ดรายการจะโดนรายการจะโดน
0: อ๋อมีลิขสิทธิ์อ๋อมีลิขสิทธิ์เหรอ
1: เดี๋ยวจะฟิว
0: เราร้องแค่ไม่ถึง30วิ
1: เออต่อเยอะนะก็ทายกันมานะ
0: มีคนทายมากี่คนละ
1: โอ้เยอะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แชมป์โลกสเปนที่3ฝรั่งเศสที่1สเปนก็ทายมาไม่เป็นไรทายมาให้ถูก
0: ทายมาไว้เดี๋ยวคุณณัฐนนท์จะไปดูแล้วก็จะยังไงต่อ
1: นี่แก้วน้ำนี่ไม่ใช่ว่ามีขายทั่วไปนะคุณต้องซื้อกาแฟตรงนี้ได้นะ
0: แต่ไม่เอ่ยยี่ห้อกันแล้วกัน
1: ยี่ห้อที่2นี่คือฟุตซอลเขาสับสนฟุตซอลเขาให้มาเดี๋ยวผมให้แล้วเป็นพวงกุญแจกับตุ๊กตาด้วย
0: อันนี้
1: ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาเหมือนกัน
1: คุณพวงกุญแจคุณเชียร์ใครที่หนึ่งเชียร์ใครนะคิดว่าใครได้แชมป์
0: ที่หนึ่งเดี๋ยวคุณดูทีที่หนึ่งใครกับใคร
1: ที่หนึ่งใคร
0: ผมลืมอาร์เจนตินาอะไรนะที่หนึ่ง
1: อาร์เจนตินากับสเปน
0: โอ้อาร์เจนตินากับสเปน
1: ผมฟ้าขาว
0: แต่อาร์เจนตินาเขาเคยได้แชมป์โลกหลายหนอยู่นะ
1: ใช่เขาเคย
0: ได้นะ
1: สมัยที่ได้เยอรมัน3-1เดียโก้มาด้าแฮนด์ออฟก็อด
0: ตัวเด่นของอาร์เจนตินาที่เขาเรียกว่าเป็นนักฟุตบอลในตำนานเลยดิเอโก้
1: มาดาโดน่าตอนนี้เนี่ยเมสซี่ผมใส่อยู่นี่ไง
0: แต่ว่าดิเอโก้เนี่ยก่อนหน้า
1: ใช่
0: ก่อนหน้าเมสซี
1: ่เสียชีวิตไปแล้ว
0: เอออันนั้นคือเป็นตำนานเลย
1: ตำนานแฮนด์ออฟก็อดแฮนด์ออฟก็อด
0: นั่นแหละตำนานเลยนะฮะ
1: ครับ
0: อืม
1: คุณคิดว่าใครชนะล่ะ
0: ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเหร
1: อ
0: ผมว่าอาร์เจนตินาผมให้อาร์เจนตินา
1: คุณมองเหมือนผมนะโอเคจับมือแล้วตอนนี้เราพูดเดียวกันนะ
0: เพราะว่าไม่ที่มองนี้เพราะอะไรความคุ้นชื่อของอาร์เจนตินาเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นที่ประทับอยู่ในดวงจิตวิญญาณของชาวโลกน
1: ี่
0: ผมจัดรายการแบบอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินทางเหนือเอาไหม
1: มันยิ่งใหญ
0: ่ใช่ครับคืออาร์เจนตินาเนี่ยคุณผู้ชมอาร์เจนตินาคุณผู้ฟัง
1: ครับโอเค
0: มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของชาวโลกที่คลั่งไคล้ฟุตบอล
1: เดี๋ยวผมจะเชียร์สเปนดีกว่า
0: แต่คุณยังคุณเชียร์สเปนได้ยังไง
1: ผมใส่เชียร์อ
0: าร์เจนตินาคุณกำลังดูถูกจิตวิญญาณชาวโลก
1: ก็รอชมกันนะ
0: นี่ผมมาจัดรายการนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าดรอปลงไหมนี
1: ่เดี๋ยวจะไปหาในการแวดวงกีฬาข่าวเดี๋ยวคุณอย่าลืมข้อข่าววันจันทร์ด้วยนะรายงานผลด้วย
0: อ๋อได้
1: เพราะว่าคุณฟังที่ไม่ได้ติดตาม
0: ก็ผลออกแล้ววันอาทิตย
1: ์ผลออกแล้วเดี๋ยววันจ้าวันจันทร์เนี่ยข้อข่าวคุณต้องมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าฟุตบอลโลกเป็นยังไงแล้วข้อที่3ละอังกฤษกับฝรั่งเศสผมอังกฤษผมชื่ออังกฤษผมไม่ค่อยชอบฝรั่งเศส
0: อังกฤษ
1: ผมแค้นลึกในใจตอนที่เขามาเอาฝั่งขวาของไทยไปอ่ะ
0: โอ้อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคุณต้องแยก
1: ก็เลยไม่ชอบก็เลยไม่ชอบ
0: กีฬาลักษณะกีฬากับเรื่องส่วนตัวแยกไม่เกี่ยวกัน
1: ใช่แต่เลยไม่ได้ชอบฝรั่งเศส
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ชอบอังกฤษไงผมว่านักเตะลิเวอร์พูล
0: ผมว่าฝรั่งเศสผมให้ฝรั่งเศส
1: ผมเชียร์อังกฤษ
0: ฝรั่งเศสเคยเป็นแชมป์โลกกี่ครั้งเลยคุณ
1: ฝรั่งเศสเคยเป็น1หรือ2ครั้งผมจำไม่ซีดานสมัยซีดานน่ะเป็น
0: อังกฤษเคยเป็น
1: 1ครั้ง
0: ใครเป็นแชมป์โลกบ่อยกว่า
1: ผมว่าฝรั่งเศส
0: งั้นผมเชียร์ข้างที่เป็นแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกเยอะกว่านั่นแหละ
1: ผมเชียร์อังกฤษจับมือ
0: โอเคจับมือฮะ
1: เดี๋ยวเจอหน้ากัน
0: ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหา
0: แล้วนี่รางวัลจะแจกยังไง
1: ก็ทายถูกกัน2คน2เลยทายทั้งแชมป์แล้วก็ทายได้ที่3ด้วย
0: คือหมายความว่าต้องนู่นแหละกว่าจะแจกจริงก็ต้อง
1: วันจันทร์ลุ้นผลวันจันทร์ลุ้นผลส่งให้ถึงบ้านเลยส่งให้ถึงบ้าน
0: อันนี้คือหมายความว่าเดี๋ยวพอบันทึกในนี้คุณจะไปดูแล้วก็จดไว้
1: เขารู้หมดเลยว่าใครแก้อะไรเงี้ยรู้หมดใครทายมาทายว่าแชมป์โลกกับที่3มาได้ใครได้
0: ให้ทายแชมป์โลกกับที่3เท่านั้นแหละ
1: ใช่ๆแต่ว่าวันนี้ก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยทีมชุดใหญ่ของเราทีมชาติไทยก็อุ่นเครื่องนะ
0: อุ่นเครื่องกับใคร
1: การท่าเรืออ
0: ันนี้ฟุตบอลอะไร
1: ฟุตบอลทีมชาติไทยจะไปแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนแล้ว
0: อาเซียน
1: อาเซียนนะเพราะ
0: เดี๋ยวเจอหน้านี้นะฟุตบอลไทยเนี่ยของเราเนี่ยผมว่าพัฒนาไปไกลและไปเยอะมากก่อนหน้านี้แค่ระดับเนี่ยระดับแบบภูมิภาคเล็กๆเรายังแบบไม่ค่อยได้ไปไกลแต่พักหลังนี่ไประดับแบบไกลขึ้นแล้วมีนักฟุตบอลบางคนที่แบบไปอยู่กับทีมอะไรสโมสรในญี่ปุ่นบ้างอะไร
1: แบบนี้หลายคนใช่
0: ก็แสดงว่านักฟุตบอลไทยเราเนี่ยมีความสามารถนะ
1: ใช่ครับเมสซี่เจธีรธรธีรศิลป์แดงดาเนี่ยก็เคยไปสร้างนะไปสร้างแต่รุ่นพี่ๆก่อนนู้นน่ะปิยพงษ์วิทยาลา
0: คุณจำได้เลย
1: ปิยพงษ์คือพี่ตุ๊กก็เคยไปเล่นที่เกาหลีลักกี้โกสตาร์ตอนนี้เป็นชื่อใหม่แล้วนะพี่วิทยาลาหกุลวรวันชิตาวณิชนะพี่วิทยาเคยไปเล่นในหลีกของเยอรมันตอนนี้ก็มีน้องๆหลายคนก็ไปเล่นอยู่ที่หลีกญี่ปุ่น
0: อันนี้ที่พูดอย่างนี้บอกอะไรกับน้องๆที่ฟังรายการนี้อยู่ว่ากีฬาเนี่ยถ้าคุณเอาจริงเอาจังกับมัน
1: เป็นอาชีพ
0: แล้วรายได้ไม่ใช่น้อยนะอย่างคุณปิยพงษ์สมัยก่อนเนี่ยไปเล่นนั้นในยุคเมื่อกี่20 30ปีที่แล้วกับสโมสรอะไรต่าง
1: ๆ
0: เงินเดือนเมื่อแรกเป็นเงินไทยบางคนได้เป็นแสนเลยนะได้เป็นล้านนะ
1: นี่พี่ปิยพงษ์เกือบจะไปอยู่ที่เบลเยียมแล้วนะตัดสินใจครั้งท้ายไม่ไปกับสโมสรอาร์เดเลชนะ
0: โอ้นั้นค่าจ้างเงินปอนด์เลยนะเงินยุโรปเลยนะคุณนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นนี่อย่าดูถูกไม่ว่าจะอาชีพไหนวงการไหนจะกีฬานักร้องอย่างน้องเน่เน่เดี๋ยวค่อยดูผมว่ามีค่ายใหญ่ๆระดับโลกอาจจะทาบทามให้ไปออกอัลบั้มระดับโลกเนี่ยอาจจะดังก็ได้นี่แหละฮะความสามารถทำไปเถอะครับถ้าน้องมีความสามารถอะไรไปให้สุดทางเอาให้เต็มที
1: ่เดี๋ยวคุณปูมาช่วยชวนรางวัลไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมบอกทีมชาติไทยนะทีมชาติไทยอุ่นเครื่องที่บีจีนะกับสโมสรการท่าเรือ FC นะเพื่ออุ่นเครื่องนะก่อนการแข่งขันฟุตบอลนะเจอกับลาวในวันที่25กรกฎาคมใกล้แล้วล่ะแล้วก็เจอกับมาเลเซียในฟุตบอลอาเซียนครับ2026ชิงแชมป์อาเซียนรอติดตามกันนะครับแล้วก็บัตรตัวนี้เข้าชมมีขายแล้วไม่ว่าจะนัดที่เยือนลาวนัดที่ไปเยือนมาเลเซียและนัดที่จะไปเจอกับเมียนมานะครับนะก็หาซื้อกันได้ส่วนฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีนะก็ส่วนภาคเหนือนะครับได้คู่ชิงแล้วเป็นแม่โจ้นะในเวลาเสมอลมศักดิ์ 2-2 ยิงจุดโทษชนะนะฮะ

มิเจ็บปวดนักหรืออีเอ็กซ์เซก็บอกว่าเราประมาทเองไม่ทันระวังตัวทหารชาวเมืองมันรุมกันมารบมากมายนักเราถึงได้ต้องอาวุธโอ้ยทำไมกับบาดแผลเท่านี้กินยาถุยเดี๋ยวก็จะหายว่าแล้วอีเอ็กเซงก็เอายามาละลายน้ำกินแล้วก็ทาทั้งตัวไม่นานบาดแผลที่ต้องอาวุธเหล่านั้นก็หายเป็นปกติดังเก่าเตียวสันเห็นดังนั้นก็นับถืออีเอ็กเซนมากขึ้นก็เลยให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงแล้วก็รินสุราให้กับอีเอ็กเซนอีเอ็กเซนกับเตียวสันกินโต๊ะด้วยกันอีเอ็กเซนก็พูดกับเตียวสันบอกว่าซึ่งชาวเมืองทำแก่เราครั้งนี้เหมือนทำโทษใส่ตัวมันเวลาค่ำวันนี้เราจะทำให้ลมนั้นมีการพัดหอบน้ำทะเลขึ้นมาท่วมซึ่งให้หมดทั้งเมืองทีเดียวเตียวสันได้ฟังนั้นก็สรรเสริญอีเอ็กเซียนบอกว่าโอ้หาผู้ใดเสมอท่านไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะขอเป็นศิษย์ท่านสืบไปเวลานั้นเกียงจูแยนั่งปรึกษาการศึกอยู่กับทหารทั้งปวงก็บังเกิดเหตุมีลมพัดหนักเล่นเอากระเบื้องหลังคาตกลงมา3แผ่นเกียงจูใหญ่เห็นประหลาดก็เลยจุดธูปขึ้นบูชาแล้วก็ทอดอีแปะเสียงทายดูก็รู้ว่าอีเอ็กเซียนเป็นผู้ทำให้ลมพัดหอบน้ำมาแล้วก็จะท่วมได้ก็เลยตั้งโต๊ะเป็นเครื่องบูชาจุดธูปเทียนขึ้นแล้วก็ยืนผินหน้าต่อเขาคุณหลุนซัวคำนัดอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนตั้งความสัตย์บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องตั้งใจจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขจึงร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนจงมาช่วยอย่าให้อีเอ็กเซียนทำลมหอบน้ำขึ้นมาทั่วเมืองได้เป็นอันขาดทีเดียวโดยอำนาจบุญของบูอ๋องประกอบกับมนต์ของเกียงจูแยเรียกว่าคำอธิษฐานนี้ก็ร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าเมืองไซกีจะมีเหตุก็เลยเอาน้ำในขวดแก้วรินลงไปในท้องทะเลเพื่อที่จะมาให้ลมนั้นหอบขึ้นไปได้แล้วก็ใช้ผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่มาช่วยรักษาเมืองไซกีไว้ทั้งฝ่ายอีเอ็กเซียนครั้นเวลาค่ำก็เดินออกมาจากค่ายแล้วก็กลืนลูกประคำที่คล้องคอเข้าไปสุดท้ายก็กลายเป็นนกอินทรีบินขึ้นไปบนอากาศกระพือปีกด้วยกำลังฤทธิ์แรงกระพือปีกทำให้เกิดลมพายุใหญ่พัดมืดไปทั่วทางท้องฟ้าน้ำนั้นก็มาได้ท่วมขึ้นมาในเมืองแต่นกอินทรีกระพือปีกอยู่กระทั่งสว่างขึ้นก็มาได้สมความปรารถนาคันเวลาสายขึ้นก็แสบท้องว่าแล้วก็บินไปถึงเขาเหลิงจิ่วซัวและเห็นเหยียนเต๋งตัวหยินนั่งอยู่ที่ปากถ้ำก็หมายจะกินเหยียนเต๋งตัวหยินบินทลาลงเหยียนเต๋งตัวหยินเห็นก็เอามือชี้ขึ้นไปชี้ไปถูกนกอินทรีนกอินทรีก็ตกลงเหยียนเต๋งตัวหยินก็ถามมาว่าเหตุไรท่านจึงมาคิดร้ายจะกินเราดังนี้นกอินทรีจะบอกว่าข้าพเจ้าไปทำศึกกับชาวเมืองไซกีมีความแสบท้องนักจึงบินมาไม่ได้รู้ว่าท่านเป็นผู้วิเศษจึงคิดร้ายดังนี้เพราะว่าแสบท้องซึ่งโทษข้าพเจ้านั้นผิดขอสักครั้งหนึ่งเถิดเหยียนเต๋งตัวหยินก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าสู่ไฮโตหยินอยู่ที่เขาจิวหุนไงยังนั่งกินของอยู่ท่านจงไปตรงนี้ทางประมาณ 2,500 เส้นก็จะถึงจงขออาหารกินเถิดนกอินทรีพอได้ฟังก็ยินดีรีบบินไปพอสู่ไฮโตหยินกินอิ่มแล้วสิทธิ์ยกสำรับเปล่าออกไปนกอินทรีจึงว่าแกสิทธิ์บอกว่าเราขอกินบ้างสิสิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าท่านมาขอมาของสิ้นแล้วต่อพรุ่งนี้จึงมากินเถอะนกอินทรีก็เลยตอบบอกว่าข้าแสบท้องน่าจะกินเดี๋ยวนี้สิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าผัดไว้ต่อพรุ่งนี้จึงมาหาให้กินดีกว่านะนกอินทรีก็บอกว่าถึงของที่สำรับหมดแล้วของที่อื่นหาอยู่บ้างหรือไม่ถ้าท่านมาให้อาหารแก่เราเราจะกินท่านเสียสิทธิ์ผู้นั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่ายังเหลืออยู่แต่มีหมี่นะท่านจะกินไหมล่ะเราจะเอามาให้นกอินทรีก็บอกว่าอ้าวถ้าถือเป็นหมี่ก็เอามาเถอะสิคนนั้นก็เข้าไปเอาหมี่มาให้นกอินทรีกินมีสิ้นไปร้อยกับ8ชาม
ครั้นอิ่มแล้วก็บินขึ้นกลับไปที่เมือง

0: ใจกีขณะนั้นเหยียนเต๋งตัวหยินยังนั่งอยู่ที่ปากถ้ำเห็นนกอินทรีบินกลับมาก็รู้ว่าจะไปทำศึกกับเมืองไซกีอีกก็เลยเอานิ้วชี้ขึ้นไปนกอินทรีก็ตกลงมาดิ้นอยู่เหยียนเต๋งตัวหยินก็เดินมาถามนกอินทรีบอกว่าเหตุใดท่านจึงมานอนดิ้นอยู่ดังนี้นกอินทรีก็บอกว่าข้าพเจ้าไปขอมีที่สิทธิ์ซูไฮตัวหยินกินครั้นบินมาถึงที่นี่ก็ตกลงเหยียนเต๋งตัวหยินก็บอกว่าท่านโลภกินอาหารเหลือกำลังจนกระทั่งบินไปไม่ไหวจึงตกลงสำรอกหมีออกมาเสียจะได้บินไปได้ต่อนกอินทรีก็สำรอกออกมาเป็นเนื้อไก่ทั้งนั้นทีเดียวเหยียนเต๋งตัวเย็นก็ด่าบอกว่านกอินทรีพูดหาจริงไหมว่าแล้วก็ให้สิทธิ์มัดอินทรีเอาไว้กับต้นสนแล้วก็ว่าท่านไม่รู้หรือว่าง่วนสีเทียนฉุนอาจารย์ผู้ใหญ่ให้เกียงจูแย่มาช่วยบูอ๋องบำรุงแผ่นดินเมืองไซกีท่านยังจะไปรบกับเกียงจูแย่ทำดังนี้หากลวงง่วนสีเทียนจุนใหม่หนุ่มอินทรีพอได้ฟังดังนั้นก็อ้อนวอนบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนโฉดเขลาหารู้ถึงความไม่ที่เป็นดังนี้เพราะเตียวสันมายุยงข้าพเจ้าจึงได้ไปรบกับเกียงจูแย่โทษข้าพเจ้าผิดนะตั้งแต่นี้ไปไม่ทำให้แก่เมืองไซกีแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่เป็นศิษย์ให้ท่านสั่งสอนสืบไปเย็นเตียงตัวหยินพอได้ฟังนั้นก็แก้หมัดนกอินทรีนกอินทรีก็เลยสำรอกรูปคำ108ออกมาร่างก็กลับไปเป็นอีเอ็กเซียนดังเก่าแล้วก็อยู่ด้วยเย็นเตียงตัวหยินในที่นั้นทั้งฝ่ายง่วนสีเทียนจุนอาจารย์ใหญ่รำพึงถึงบูอองบอกว่าแต่ให้เกียงจูแย้ไปช่วยคิดการบำรุงแผ่นดินก็ไม่ราบคาบจะต้องยกทัพไปตีเมืองกิวโกซึ่งจะไว้ใจกับเกียงจูใหญ่ผู้เดียวนั้นคงไม่ได้ก็เลยสั่งให้สิทธิ์ผู้หนึ่งไปบอกกงเซงจูซึ่งจำศีลอยู่ในถ้ำที่ชื่อว่าโทหึงตงว่าเราให้เร่งไปเมืองไซกีช่วยเกียงจูใหญ่ยกทัพไปตีเมืองกิวโกสิทธิ์ผู้นั้นก็คำนับแล้วก็ไปบอกกงเซงจูตามคำที่ง่วนสีเทียนจุนสั่งขันกงเสียงจูได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องนี้บิดามาพึ่งอยู่เป็นศิษย์ก่อนนานแล้วจำจะสงเคราะห์อินเฮาให้ได้ดีก็ว่าแกอินเฮาบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของท่านไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวงก็ไปเข้าด้วยบูอ๋องทั้งสิ้นงวนสีเทียนจุนก็ให้เกียงจูแย่ไปช่วยบูอ๋องที่เมืองไซกีเข้าพร้อมกันจะยกทัพไปตีที่เมืองจิวโกบัดนี้ถึงกำหนดจะสิ้นบุญพระเจ้าติวอ๋องอยู่แล้วท่านจงไปช่วยเกียงจูแย่ทำความชอบเอาไว้ในบูตอ๋องเถิดเบื้องหน้าคงจะได้ดีอินเฮาก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีความแค้นนางขันกีนะด้วยข้ามารดาข้าพเจ้าเสียซึ่งอาจารย์จะให้ข้าพเจ้าไปช่วยเกียงจูแย่นั้นก็มีความยินดีแต่จะให้คิดทรยศต่อพระเจ้าติวอ๋องผู้เป็นพระราชบิดานั้นหาไม่ได้เพราะว่าพยาบาทอยู่แต่นางขันกีจะแก้แค้นแทนมารดาให้จงได้กงเสียงจูก็เลยบอกว่าท่านจงไปชุบตัวที่ถ้ำไซจูไหให้มีฤทธิ์เสก่อนแล้วจึงกลับมาแล้วเราจะให้ของวิเศษไปใช้สำหรับตัวอินเฮาในฝั่งนั้นก็คำนับลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงไซจูไหเห็นสะพานศิลาพาดอยู่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปถึงในถ้ำเห็นโต๊ะศิลาอันหนึ่งร้อนเป็นไอเพลิงมีถั่วอยู่บนโต๊ะ7เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินดูเมล็ดหนึ่งถั่วนั้นมีรสอร่อยยิ่งนักก็เก็บกินทั้งสิ้นทีเดียวทั้ง7เมล็ดศีรษะอินเฮาก็เป็น3ศีรษะหน้าเขียวดังทาครามมีเขี้ยวงอออกจากปากมือนั้นมีขึ้นข้างละ3มือรวมเป็น6มืออินเฮาตกใจจึงกลับมาหาอาจารย์อาจารย์เห็นก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์ขึ้นอย่างนี้แล้วกงเสียงจูก็พาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโถหุยเข้าไปในถ้ำนั้นไปทำอะไรคงจะต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้ สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
6: นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอววน.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อก นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AIpreneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับผู้ที่จากไปถึง33รายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ในเคสสาหัสเคสแดงอยู่ในขณะนี้จากเหตุไฟไหม้เมื่อดึกคืนวันอาทิตย์ก่อนที่ผมจัดรายการจบก็ล่ำลาไปแล้วได้เห็นเพื่อนเขาโพสต์ขึ้นมาก็ดูแล้วยังตกใจว่าเสียชีวิตกันจำนวนมากที่รถโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งก็ในวันนั้นเองเราก็เพิ่งจะได้ไปโรงเบียร์มาเหมือนกันแต่เป็นแจ้งวัฒนะไปคุยกับพี่แอดมาก่อนงานคอนเสิร์ตของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้ทำคลิปที่จะเปิดในช่วงก่อนคอนเสิร์ตแต่วันนั้นพอดีคลิปที่เปิดในคอนเสิร์ตนั้นเกิดปัญหาทางด้านมีผู้ไปเตะสายไฟเขาก็เลยเปิดไม่ได้แต่ได้น้องต้นอานนท์นันตสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ทำเป็นคลิปแนะนำซึ่งในวันที่คลิปเนี่ยเราก็ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงระหว่างของคอนเสิร์ตนั้นที่ผมไปตรวจดูสถานที่แล้วก็เรียกระดมทั้งช่างเทคนิครปภ.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ในอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการมาซักซ้อมดูเรื่องเส้นทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็รวมไปถึงว่าต้องให้มีการลงทะเบียนจำกัดคนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนเวลาเพื่อที่จะหยุดคนที่จะต้องเข้ามากันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ให้เกิน 1,000 ซึ่งในวันนั้นก็เกิน 1,000 กว่าอยู่แล้วเราก็ต้องยอมโดนด่าจากที่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเวลาก็พอเหตุนี้แหละครับพอหลังจากที่เราทำคลิปทำเส้นทางป้องกันหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ซักซ้อมกันก็วันคืนตอนนั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งสถานที่แล้วก็เรื่องของผู้คนโดยเฉพาะนักดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตกันถึง3ท่านนักร้องนำด้วย3หรือ4เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เสียชีวิตไปจากการสูดควันแล้วก็กองเพลิงแล้วก็ไฟที่โหมกระหน่ำเข้ามาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าหาสาเหตุกันถอดบทเรียนกันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆคือการป้องกันการเตรียมแผนซักซ้อมเหล่านี้เหมือนกับที่ถนนดนตรีได้ทำก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เวลามีนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนเข้าไปจำนวนมากที่ผมกลัวนั้นไม่ใช่ว่ากลัวเรื่องยางไฟอย่างเดียวอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ดับไฟเรามีสปริงเกอร์มีน้ำมีอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการตรงห้องออเดอร์ทูเรียมแต่ที่ร่างกลัวคือว่าถ้าไฟมันดับอย่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทางออกเนี่ยไม่สามารถที่จะอพยพผู้คนแล้วก็คนมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเกิดการโกลาหลแล้วก็แย่งชิงกันแล้วก็เกิดการเหยียบกันได้เพราะว่ามีผู้ที่อายุมากแล้วก็มีเด็กและผู้พิการเปราะบางนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่เรากังวลแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องมีการเตรียมการป้องกันดีกว่าที่จะมาหลังจากเหตุการณ์แล้วก็พูดกันว่าถอดบทเรียนหาสาเหตุแล้วก็ไปแก้กันในตอนนี้ก็เข้มงวดแล้วนะครับทุกๆร้านทุกๆที่จะต้องให้กทม.กับทางมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานทุกๆหน่วยงานแต่ก่อนหน้านี้ก่อนเนี้ยที่ผ่านเนี้ยมันปล่อยปละละเลยอะไรบังตาหรือมีเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการที่จะไม่ถูกต้องทางด้านกฎหมายเข้ามาทำให้สิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแล้วก็มาเป็นประเด็นพูดคุยมาเป็นประเด็นซักถามเป็นข่าวเป็นการถกเถียงเป็นเรื่องที่มันต้องมานั่งคุยกันอยู่เสมอพูดกันอยู่เสมอแล้วก็นำมาถ่ายทอดกันอยู่เสมอๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ทั้งสันติก้าพับที่ระยองที่อีกหลายๆที่หลายแห่งแต่ที่ถนนดนตรีนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรที่มันจะเหนือกว่าหรือดีกว่าใครทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องป้องกันเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เราก็ต้องยอมที่จะต้องถูกด่าถูกว่าถูกอะไรที่จะวีนใส่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็จำกัดผู้คนที่จะเข้าชมเพราะว่าสถานที่เรามีจะข้อจำกัดและถ้าสังเกตที่ว่าถ้าท่านคุณที่มากับประจำจะเห็นว่า
อาคารนี่มันจะมีอาคารกระจกอยู่ซึ่งผมก็เข้าไปดูทุกครั้งเลยว่ารองรับได้แน่นอนนะไม่มีอะไรที่มันมีการแตกร้าวหรือหลุดล่วงลงมาหรือคานต่างๆที่เขาทำอยู่ข้างในนั้นมันรับน้ำหนักได้ทั้งหมดแน่นอนหรือแม้กระทั่งบนชั้นลอยที่ขึ้นไปอยู่บนข้างบนตรงชั้นลอยแล้วก็พยายามไม่ให้มีการขย่มหรือเต้นนะครับก็จะมีข้อกำหนดข้อกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วพอทั้งนั้นคือความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นเหมือนกับในเหตุกฎส่งนาฏกรรมหรืออุบัติเหตุหรือเรื่องของการที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผ่านมาครับก็เลยเลือกเพลงเฝ้าประตูของพิสันมาโนทุตานในอัลบั้มในทัศนะของข้าพเจ้าเพราะประตูสำคัญทางออกที่จะหนีไฟและก็ทางออกที่จะอพยพผู้คนก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เส้นทางของประตูไม่ว่าจะประตูทางออกหรือประตูหนีไฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจิตรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทางไลน์ผมยังไม่ได้เข้าไปให้อดีตชักน้อยแล้วก็ที่เขาส่งมาให้หลังจากที่ผมออกไปตอนที่เขามีการปะทะกันโจมตีกันด่าทอกันใช้คำไม่สุภาพเข้ามาแล้วก็ทั้งละเมิดในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่ยอมหยุดนั้นก็เราก็ได้ตั้งทนายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีหมิ่นและผิดพรบ.คอมเป็นที่เรียบร้อยส่วนของกองเชียร์อะไรต่างๆก็ผมก็แคปไปดูแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนที่โจมตีหลักนั้นก็เตรียมที่จะได้รับหมายศาลกันในอนาคตนี้นะฮะแล้วเราก็เหลือการทำหน้าที่กันอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะต้องล่ำลากันกับทนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงหลังจากที่ปิดโครงการแล้วผมก็ล่ำลากันแล้วก็เกษียณราชการในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าเราก็จะปิดท้ายในปีนี้ด้วยทนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าในวันที่6สิงหาคมส่วนรายการก็มีรายการทางโทรทัศน์ NBT ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็นำเทปของทนตรีไลฟ์มาตัดต่อแล้วก็ออกอากาศกันซึ่งผมก็จะดำเนินรายการด้วยก็จะออกอากาศเร็วๆนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปส่วนทางไลน์นั้นผมไม่ได้เข้าไปเลยตอนนี้กำลังจะดึงให้เข้าไปในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพื่อที่จะได้สื่อสารกันหลังจากที่มีเหตุความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในช่วงที่เราได้เปิดให้ลงทะเบียนก็แบ่งปันกันนะฮะอยากจะใหทุกคนเข้าใจกันว่าที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ผมหรือว่าคณะของทนดนตรีแต่มารวมถึงผู้บริหารสำคัญที่เขาทำอนุมัติโครงการแล้วก็ทำเรื่องของเงินทองค่าภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาให้เราได้ทำงานทำหน้าที่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับการทำงานเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าคอนเสิร์ตของเพลงเพื่อชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการซึ่งเราก็ได้ทำนานมาถึง3ปีแล้วกันแล้วก็31ปีทางทนดนตรีทางวิทยุซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีก็คงจะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางรายการอื่นๆด้วยนะฮะก็คิดว่าหลังจากนี้แล้วก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมของผู้ที่เขาทำงานทางด้านของภาคกิจกรรมทางคอนเสิร์ตหรือว่าในที่ต่างๆกันต่อไปข้างหน้าก็มีหลายที่แล้วครับหลังจากเกษียณแล้วก็จะต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทางของมาริโฮน่าในวันที่5ธันวาคมหรือว่า14พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทาง Road for Life ปีหน้าเลยส่วนในใกล้ๆล่าสุดนี้ก็คงจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือศิลปินตุ้มบรรพชนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวกันจริงวันนี้อยากจะไปร่วมงานด้วยซ้ำไปแต่ว่ากลัวจะกลับมาไม่ทันเพราะว่าอยู่ตั้งรามอินทรา0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเพลงของมาริโฮน่าอาวอนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:32 เพลงที่คุณขอทาง Google Form ที่เนาะช่างน้อยแอดมินได้ส่งมาให้ก็จัดให้แล้วกับน้ำหมูพงเทพกระโดดชนานกวีสีชาวไร่นะครับที่คุณน้องขอมาก็หลังเวทีเมื่อวันที่จัดคอนเสิร์ต13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพี่แอดมาก่อนเวลามาเดินดูสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ชอบที่สตูดิโอ4ที่มีพื้นที่จุคนได้นับพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องสตูดิโอเป็นลักษณะของไม่ใช่ห้องออดิโทเรียมไม่ได้มีเก้าอี้นั่งแบบนั้นเป็นห้องเอาไว้สำหรับเป็นห้องส่งการออกอากาศแล้วก็บันทึกรายการของทางโทรทัศน์มีไฟขนาดใหญ่เต็มไปหมดแล้วกล้องแต่ว่ามีพื้นที่นะฮะพื้นที่ไม่มีเวทีพื้นที่ใหญ่เพราะพี่แอดบอกน่าจะมีไอเดียทำอะไรหลายอย่างคิดอยู่ในหัวสมองในเรื่องของดนตรีแล้วก็พี่เจนทรงสมพันธ์ก็เข้าไปชมด้วยวันนั้นหลังเวทีอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็ได้คุยกันกับพี่แอดแหล่งอย่างในความสนุกสนานแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีก็มาซ้อมนะฮะนำครุยสีทองที่เป็นครุยที่มีพี่อีทฟุตปาดเขียนลายไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่อาร์ก็ซ้อมคิวเพลงกันซึ่งโดยปกติเนี่ยคาราบาวที่ไปเล่นก็จะไม่ได้มีการต้องซ้อมอะไรแบบนี้เขาคือขึ้นเล่นเลยนะฮะมาถึงเวลาก็ก่อนเวลาสักเล็กน้อยขึ้นเล่นเลยแต่ครั้งนี้ไม่พี่อาร์แล้วก็พี่ปุ๊กภรรยาของพี่อาร์ก็เดินทางมาก่อนล่วงหน้ามาดูชมสตูดิโอแล้วก็มาดูห้องออดิโทเรียมแล้วก็มองเปิดไฟให้เห็นเต็มที่แล้วก็ดูเข้ามาเครื่องมือแล้วก็เวทีก็บอกเวทีเหมาะห้องก็ดีซึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เคยมาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแบบนี้วันนี้มีเวลาที่จะได้นะครับได้ชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ดูสถานที่อย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีทางที่ทำอะไรได้เยอะแต่ว่าเสียดายที่ผมก็บอกว่าผมก็เกษียณแล้วมันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานภายในแล้วก็คงจะเป็นคนทั้งนอกที่มาทำงานหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เรามาทำงานแล้วก็พร้อมจะเข้ามาทำงานให้แต่ก็คงจะไม่เหมือนกับการทำงานในระบบข้างในที่เรามีพี่ๆน้องๆช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทุ่มเททำงานให้แต่ว่าเราเป็นคนนอกแล้วก็เกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วแต่ว่าถ้าศิลปินนะครับอยากจะมาทำงานแล้วก็พร้อมที่จะหาทางที่จะได้ช่วยทำให้งานนั้นเดินทางได้ก็เหมือนกับศิลปินหลายท่านที่ผมก็อยากจะให้ขึ้นมาเวทีพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่แอดน้ำหมูนังงาอาจารย์ธนิตนะฮะหรือว่าทั้งคาราบาวหรือทั้งคาราวานหรือทั้งน้ำหมูพงเทพครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันเหมือนกับเช่นนักดนตรีของวงนี้ที่ได้เดินทางมาครบ50ปีในปีหน้าแล้วก็อยากจะมาจัดที่นี่เพราะว่าพี่แอดบอกน่าจะมาทำงานตรงนี้ด้วยสำหรับนักดนตรีพี่น้องแฮมเมอร์พี่อนุชามาเปิดรายการให้เมื่อวันนั้นร้องเพลงนี้แล้วก็พูดถึงเมื่อครั้งที่ได้เริ่มต้นกันที่พี่แอดได้เขียนเพลงนี้แล้วก็เริ่มต้นเดินทางของคาราบาวนั่นเองถึกควายถุยครับ

0: าจารย์ศิลป์พีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีรศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ
1: ลมเพลมพัดชายโกหกบทเพลงขับขานที่ยาวไกล
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อเชื่อช่วยเพื่อนให้กับตุ้มไว้เฮยนะพีทีวีร้านค้าก็วันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายต้นใหม่ถึงแล้วก็สามทุ่มครึ่งแล้วคือว่าคงยังมีการแสดงของศิลปินพอศิลปินเยอะเลยทั้งนันดาเบตี้สุสูนะฮะสมชายใหญ่รอนอลันพร้อมเจริญกรุงเสกศักดิ์สิทธิ์และโลดพัดพัดบุญคารวะโรเบิร์ตแบนเอกคมเขียวไว้พัดล็อกนะฮะโอเคเยอะแยะเลยนะบินทบาทด้วยนะครับบรรพชนนะฮะที่ประจักษ์พานจีนบุรุชนมีจีโมลีด้วยนะครับแล้วมีวงอัคนีมันยันเตไทยเนี่ยหนึ่งของพระอุดมนะฮะโจฮาวายฮาวายญาติลาโอ้แต่ละชื่อนะฮะเกย์ไร่ภูมิตะวันรอนอลันเล็กประกายเพชรนะก็ให้แทนกากบาทพี่น้องศิลปินอีกมากมายรายได้ช่วยรักษาพยาบาลครับกระตุ้มเฮยๆและครอบครัวเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังนอนรักษาตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ถ้าจะเข้าบัญชีก็โอนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีคอปท218-296-044-5 218-296-044-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางสาวพวงทิพย์บุญสนองก็ถ้าช่วยเหลือกันก็อย่างนี้ว่ารักษาพยาบาลรักษาตัวอยู่ในการที่ประสบอุบัติเหตุเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยยังไม่ดังนะนะครับเกิดอะไรขึ้นโทษทีนะครับสัญญาณเข้ามาหรือยังครับคุณบุญประกอบฮัลโหลสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับไม่มาแล้วเหรออ๋อมาแล้วขอโทษเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเลยลืมอ๋อสัญญาณขาดไปใช่ไหมครับครับก็งั้นทบทวนหน่อยแล้วกันนะครับว่างานที่วันนี้สำหรับคอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับตุ้มบรรพชนอ๋อตั้งแต่แรกเลยละครับขออภัยด้วยงั้นย้อนใหม่นะครับก็คอนเสิร์ตนะฮะวันนี้ที่ Peace TV รามอินทรา40นะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีวงดนตรีมากมายนะฮะนำโดยนางงาคารวานเอตี้สุสูรอนอลันสมชายใหญ่ป้อมเจริญกรุงนเสกศักดิ์สิทธิ์และโรดพิโรธคารวะโรเบิร์ตแบนนะฮะเอกคมเคียวไว้ฮัตล็อกตูนกับต้อมบินทบาทก่อนกระบินแล้วก็บรรพชนเดอะลิฟต์ปฏิกิจผ่านหล่อผู้บรรทัดจีนบุรุชนฮิติกิโมลีด้วยนะครับแล้ววงอัคคณีมันยันเตหนึ่งคลองพระอุดมโจ๊กฮาวายาตราเก๋ไร่ภูมิตะวันรอนอลันเล็กประกายเพชรแทนกากบาทและพี่น้องศิลปินมากมายก็ช่วยเหลือตุ้มวงบรรพชนตุ้มเฮยๆก็บริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 218-296-044-5

เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ในทาง Google Form นะฮะขอให้ไว้ในช่วงนี้กันละกันทั้งสองเพลงปิดท้ายกันในชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็ขอมาหนาวน้ำตาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทะเลใจเอาเทปของบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาก็จะนำมาลีลันแล้วก็นำมาออกอากาศอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่1สิงหาคมนะฮะในช่วงของทนดนตรีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ทั้งเสียงทางวิทยุด้วยก็ติดตามฟังกันได้ในวันที่1นะฮะส่วนวันที่6สิงหาคมก็ที่ว่าคงจะลงทะเบียนกันช่วงประมาณวันที่1นี่แหละครับแล้วก็คงไม่ต้องดราม่าแล้วก็มีปัญหากันอีกนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ทางคณะทางผู้ที่จะจัดแล้วก็แอดมินเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องจำนวนความปลอดภัยที่จะเข้ามารับชมกันที่มีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ชมฟรีแล้วก็เหลือเวลาอีกในการจัดอีกแค่เพียงครั้งหน้านี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็อำลาชีวิตราชการในช่วงกันยาแต่การทำงานนั้นยังไม่ล่ำลาก็คงจะต้องดำเนินคดีขึ้นส่งขึ้นศาลเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เดินทางกันมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการได้โพสต์ข้อความไปหมิ่นประมาทข้อความไปผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เตรียมที่จะได้รับเรื่องของการฟ้องร้องตามคดีก็ว่ากันตามกฎบทกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางGoogle Form นะครับคุณเมฆเขาแจ้งมาว่าเสียงเบาใช่ไหมฮะเสียงเบาเดี๋ยวจะเช็คดูที่ไมค์อีกทีแล้วกันก็มาแก้ไขที่เสียงเบาคุณเมฆไมโครโฟนมิกเมิร์กอะไรแล้วก็LCDที่ผมเตรียมจะกลับเอามาใช้งานแล้วก็เทิร์นแผ่นเสียงที่จะตั้งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มาช่วยติดตั้งด้วยนะเร็วๆนี้อย่ามัวแต่ไปเก็บเห็ดจับปลาให้มากนักวิถีเกษตรดีอยู่แต่ถ้าจะทำจริงๆต้องลงไปลุยกันให้ถึงพริกถึงขิงกันเลยดีกว่านะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับ2เพลงนี้นะครับที่คุณขอมาทาง Google Form คนเลวมาริโฮน่าและลุงขี้เมา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตันพาเลตมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบราฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิซแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอบแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส์ส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสและขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรม พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ติดค้างไว้หลายสัปดาห์แล้วที่น่าจะเป็นสาวน้อยบ่อไร่นะที่จังหวัดตราดขอมาแล้วจัดให้แล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยแจ้งทาง0816346452ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาโทรมาทวงว่ายังไม่ได้ฟังบางคนขอเพลงไปแล้วก็หลับไปแล้วไปก่อนพอเปิดมาแล้วบอกไม่ได้ฟังเลยเปิดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองกับเพลงที่ทั้งติดค้างไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หรือสัปดาห์ก่อนๆนี้ก็จะพยายามเลือกนำมามอบให้กันนะครับบางเพลงก็หาไม่เจอก็มีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในซีดีกับบางทีก็ในแผ่นเสียงนะครับพยายามหามามีขอล่องป่าบุญเนี่ยมานานแล้วคุณสายกล้าแดงแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอดูในดาเลตในระบบนิดหนึ่งว่ายังมีอยู่บ้างไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะได้มอบให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับในคืนวันนี้ก็มีที่ขอเพลงเอาไว้จากสกลนครนะครับสกลนครขอหวังของพ่อแม่ของเอกสันติภาพมาวงดนตรีอีกหลายวงที่ติดต่อไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มาแล้วก็บางทีก็ผมก็ติดได้เชิญศิลปินไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มากันนะฮะก็มีเอสันติภาพนี่แหละครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่าปีสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกครั้งเดียวก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อไปข้างหน้าแค่ไหนนะฮะถ้าได้ทำเราก็จะเชิญศิลปินต่างๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาเยือนทนดนตรีได้มาเยี่ยมเยือนกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนทางวิทยุก็ยังคงทำหน้าที่กันไปถ้าตามผู้บริหารที่เขาหลังจากชุดเก่าที่เกษียณไปก็ชุดใหม่มาก็ดูว่าเขาจะยังคงจะให้เราได้จัดทางภาคของวิทยุต่อหรือเปล่าแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นภาคการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ทุกเดือนนะฮะก็จะยุติลงในเดือนหน้าเดือนสุดท้ายในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมเนี่ยเป็นวันอำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะส่วนทางทีวีก็ยังมีรายการอยู่ที่จะได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วง2ปีที่แล้วนี้มาตัดต่อออากาศกันนะครับโดยจะเริ่มจากคาราบาวเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบัวหลุดพ้นบนทนดนตรีนะครับมาเป็นเทปแรกจะออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับก็จัดให้แล้วนะครับขอทานสะพานลอยและอาจจะวงคันไทยและก็หวังของพ่อแม่ที่คุณขอมาจากเอสันติภาพที่สกลนครขอมานะครับและหนาวน้ำตาจากสาวสุราษฎร์ธานี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:34เดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิญญ์รุ่งสมัยเพลงที่คุณวุฒิเมืองนนท์ขอมาใน Google Form นะครับคนขี้โกงเที่ยวนี้คาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขไม่ได้พี่เทรี่ไม่ได้มาเพราะป่วยก็เพลียเสียดายเขาบอกแม่อยากจะมาแซวอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เลยไม่ได้มาผมก็ถ้าพี่เทรี่มาเนี่ยแล้วก็ถ้าพี่เขียวมาด้วยนี่ก็โอ้โหครบคาราบาวชุดดั้งเดิมเลยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเขาส่งข้อความว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนวัดนวลเนี่ยนะครับเขานั่งชมอยู่แล้วก็คือจะมาชมกันหลายคณะเลยนะเพื่อนมมัธยมต้นมัธยมปลายมศรุ่นมัธยมศึกษาก็มีเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันในรุ่นเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่พวกเราเข้ามาหลังจากจบป.6ก็เข้าม.1พี่เขาก็จบป.7นะเข้าม.1นี่นะครับแล้วแต่เขาเรียนก็มาเรียนอยู่ได้คือมันเป็นรุ่นเดียวกัน89กับม.กับม.2แต่ว่าพี่เขาจะจบก่อนนะฮะเราก็อยู่อีกปีหนึ่งเรียกม.6รุ่นแรกกับม.5รุ่นสุดท้ายนะแล้วที่เพื่อนก็นั่งอยู่กับผู้ชมท่านหนึ่งเขาก็นั่งชมภาพที่จอแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพที่จอคราวนี้ที่คาราบาวคือเขาก็ชื่นชอบมากับทุกๆครั้งแล้วเขาพอดีได้พูดถึงแล้วก็เขียนถึงมีคนพิมพ์เพื่อนก็พิมพ์มาให้ว่าเขามีเพื่อนดีนะคะเขาทำโปสเตอร์เสร็จเร็วจังเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมให้โยกเกษียณราชการอย่างสมบูรณ์แบบเขามีเพื่อนดีนะคะเมื่อวานแถวที่ถัดจากที่เล็กนั่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนกับคุณโยโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขาบอกว่ารู้จักกับคนทำโปสเตอร์ด้วยเล่าถึงที่มาของการไปสอบเข้าของคนทำโปสเตอร์เหมือนจะชื่อแจ๊สหรือแจ๊สอะไรสำนองนี้ชื่อจ็อกนะครับชื่อจ็อกบอกว่าซึ่งช่วยทำให้มาตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเขาคิดว่าครั้งหน้าคนทำโปสเตอร์น่าจะมาร่วมงานด้วยเพื่ออำลาด้วยนะคะแล้วก็ยังชมว่าคุณโยว่าจะกล่าวขอบคุณเพื่อนๆทุกครั้งที่มีโอกาสก็คุณโยเขาเองก็คงเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกับคนอื่นๆเขาจึงเป็นที่รักและมีเพื่อนๆที่แวดล้อมเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ฟังที่ส่งเข้ามาแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนดูวันนี้เพื่อนๆ เขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไปฟังรายการอยู่ที่ลำปางนะฮะบ้านของเขาที่ลำปางก็มีหลานๆนะฮะหลานฟังกันอยู่หลายคนอยู่ที่นั่นนะครับทั้งบอยทั้งชายด้วยหลานฝนก็หลานเยอะเลยนะฮะก็เป็นคุณอาจ็อกหรือคุณลุงจ็อกนะครับก็เราก็รุ่นจะ60ไม่ใช่จะ60 60กันแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะวันเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมานี่มันผ่านไปเร็ว31ปีที่เขาทำงานกับถนนดนตรีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิ้นเลยนะฮะทำงานให้ด้วยใจแล้วก็ออกแบบให้กับถนนดนตรีมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมเล็กใหญ่หรือว่างานที่เป็นระดับคอนเสิร์ตที่เราได้ทำงานใหญ่ๆกันมาที่เขาใหญ่หรือว่ารวมถึงทนดนตรีหลายที่เป็นฝีมือการออกแบบของจ็อกวสันต์วงสว่างทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ LED จอด้านหลังที่คุณได้นั่งชื่นชมกับภาพของศิลปินแล้วก็ชื่อของงานในแต่ละครั้งใน ในที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งหน้านี้กับนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะฮะอำลาทนดนตรีไลฟ์คุณปุ้มที่ทำสปอตส่วนผลิตรายการก็บอกว่าใครเป็นคนคิดชื่อตอนแต่ละครั้งคำสระสวยและเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนนั่งคิดเองถ้าต้องการที่จะทำงานให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเขียนนั่งใฝ่หาที่จะหาคำมาให้เพื่อนได้นำไปนะฮะประกอบร่างของการทำโปสเตอร์แบนเนอร์ที่ใส่ภาพของศิลปินให้ทนตรงถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นทางสื่อสารต่างๆที่เราออกไปทางโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ให้กับรายการทนดนตรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเป็นจอกมากที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมอบเพลงนี้ที่คุณขอมากำลังใจครับ

พลงที่ขอมาจากเชียงใหม่ครับคุณเจ้าคุณนะฮะในไลน์ผมกำลังให้แอดมินช่างน้อยเขากำลังดึงผมกลับเข้าไปในการเข้าไลน์แล้วก็ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
9: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีว่าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21 กันยายน 2569ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
10: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มอมิกขอไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่ทิรีเมฆวัฒนาร้องผมก็เพิ่งจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่รูปแบบหนึ่งซึ่งกะกี้ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบเด่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มั่นตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสำนักพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โหนแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานภูเขาฝนโปรยไพรกับทางพี่นิยุทธ์สงสมพันธ์ที่พัทลุงก็ตอนนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสักสามทุ่มกว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ๆใกล้ๆจะสี่ทุ่มช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีพี่เจนเขาแท็กมาแล้วก็โพสต์ระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์คนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเวนอ่านข่าวน้องบก.ท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาเขาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งเมื่อวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถนะฮะรถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานีอยากให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มและก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจอกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

ุณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะเขาใส่มาเป็นกล่องๆนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์และหลายๆท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกๆท่านนะฮะที่เหนื่อยๆทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับกว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทนดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องรุ่นใหม่ๆเป็นนักข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหน็ดเหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเหวี่ยงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเหวี่ยงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะน้องเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งพอเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่กันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องเขาก็มาช่วยงานของดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าบิลเลียงอะไรตอบแทนทั้งนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่นะฮะมามอบน้ำใจให้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นทางราชการเราได้ข้อจำได้มีงบจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างที่จำกัดแล้วก็หมดงบประมาณที่จะต้องทำงานแล้วในเดือนหน้าก็คงจะต้องยุติแล้วก็ต้องรอนะฮะผู้บริหารที่ก็จะอนุมัติโครงการที่คุณบอกว่าต้องที่นั่งไม่ได้ต้องการไว้ให้กับผู้บริหารนั่นนี่แหละครับเพราะว่าทุกท่านนั้นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับงบประมาณมันไม่ใช่จะได้กันง่ายๆเราก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะสำหรับกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงของเราด้วยเพื่อการทำงานที่สามารถที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ซึ่งทนดนตรีก็ทำหน้าที่มา3ปีแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้รับมอบหมายให้ใช้พื้นที่ของทางอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตนเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่จะไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากประหมายคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มนุษย์เพชรหนุ่มเชียงใหม่

2ท่านนี้ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็ศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้ง2ท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ถนนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนึกว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจเล่นดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อจะพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจและความฝันหนึ่งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็ เรื่องราวดีๆนะฮะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอครับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้โหทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะฮะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาถนนดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีคือว่าแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสไม่ใช่โพสหมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม้เมืองเขาโพสขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางน่าจะภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวินาแกว่งไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววินาแกว่งไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงนี้ก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์พุทธลาภนพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ต่อไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานถนนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็เลยได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่องเพลงคำสัญญามาเป็นทนายให้กับผมในช่วงหลังเกษียณเพลงที่คุณถามมาครับฟ้าสาง

พอดีขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกว่งไกวของพี่เตอร์เลวัตไว้ผมนึกว่าขึ้นบุปผาก็ใส่แล้วนึกว่าลงไว้เรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่พี่ป้อมพี่โตได้มาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกว่งไกวเดี๋ยวลงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่เรียกได้ว่ามีปรัชญาแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกแล้วไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นคุณแม่ของน้องที่น้องเอจรุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็แสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานสามัญกิจด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนี่คือวันนี้กับถนนดนตรีผมพิโยลุกสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองลังกิจลักการชนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนายต่างๆนะฮะคุณประกอบโอกรินก็กลุ่มเสียงก็วันนี้คงจะต้องอำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์ธนิตศรีกินดีและพี่รุชัยแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1สามทุ่มถึงสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แล้วก็ถามน้องดำคนที่เล่นเปอร์คัชชันและเล่นซีไซเซอร์เล่นคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอดไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าบอกเบื่อแล้วแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะเวลาขอกันไปที่ไรไม่ได้เคยจัดให้แต่ครั้งนี้ทนดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของทนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีผมพี่โจ้ลุงสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการร่วมนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าโดย

0: มูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดสบายๆที่ทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านตอบปัญหาทางด้านธรรมะหรือปัญหาที่เป็นแง่คิดหรือจะขอคำที่แจงแนะนำจากพระอาจารย์กันเป็นประจำพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าเป็นช่วงของตามใจท่านนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ทั้งสัปดาห์ท่านผู้ฟังเนี่ยโอ้ฟังเรื่องราวต่างๆมามากมายโดยทั้งรายการธรรมรับรุณไม่ว่าจะการนั่งสมาธิภาวนาธรรมะในชีวิตประจำวันฟังพระสูตรนั่นนี่ยังรวมถึงการงานครอบครัวสิ่งแวดล้อมเดินทางเอาวันหยุดนี่เราอยู่ชิวๆแล้วก็ว่าถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมต้องการทำความเข้าใจหรือแบ่งปันเรื่องราวก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยท่านผู้ฟังก็ใช้ช่องทางทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook Fan Page ใน Comment Inbox Direct Message ได้หมดเลยหรือว่าจะที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือบางท่านก็ยังสะดวกในการเขียนจดหมายก็ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800เมื่อส่งมากันแล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็จะมีคุณเตือนใจซินทุวนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเพื่อที่จะพูดคุยสอบถามซักเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์กันที่สุดเลยเจริญพร
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกับทีมงานก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่านฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาให้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะเจ้าคะแล้วก็เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามปัญหากันได้อย่างที่พระอาจารย์บอกแล้ววันนี้เรามาเริ่มด้วยคำถามที่คุณโชติได้เขียนถามมากันเลยดีไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะคุณโชติก็เจ้าคะบอกว่าลักษณะงานของคุณโชติเนี่ยเป็นงานที่ปรึกษาก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังแถมต้องรองรับความกดดันค่อนข้างสูงจนบางครั้งเนี่ยต้องมีการทำงานโต้รุ่งเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งส่งงานให้ทันแล้วงานก็ต้องออกมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเลยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเพราะความบีบคั้นจากการทำงานเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ทำให้น้องๆในฝ่ายบางคนของคุณโชติเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาทีเดียวทีนี้บางคนก็มีภาวะของการที่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้และส่วนใหญ่ก็มีความเครียดสะสมกันคุณโชติก็เลยอยากจะกราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะนำไปแนะนำน้องๆในทีมงานอย่างไรดีที่จะทำให้จิตใจดีขึ้นโดยเอาธรรมะมาใช้เจ้าค่ะทำให้หายซึมเศร้าหายความเครียดอะไรต่างๆนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: โรคซึมเศร้าเนี่ยคุณเดินใจมันเป็นกับดักของความอยากถ้าเรามีความอยากที่มันผสมกันเข้าไปกันกับความเพียรนะไอ้ความอยากที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นกับดักที่จะทำให้เราเนี่ยสุดท้ายซึมเศร้าผิดพลาดทำสิ่งไม่ดีได้คือโดยเฉพาะยิ่งงานที่ต้องใช้ความเพียรมากที่คุณโชติพูดถึงว่าโอ้ต้องแข่งกับเวลาต้องกดดันสูงบางทีโต้รุ่งแล้วก็ผิดพลาดอะไรนี่ไม่ได้เลยอันนี้คือก็เรียกว่ามีความเพียรต้องมาก มากกว่างานทั่วๆไปโอเคไหมการใช้ความเพียรแบบนี้จะออกมาในรูปแบบของเวลาคือโต้รุ่งในรูปแบบของคุณภาพต้องอย่าผิดพลาดในรูปแบบของปริมาณว่ามันต้องโอ้กดดันสูงแข่งกับเวลาด้วยแต่ต้องใช้ความเพียรทางความเพียรความเพียรหมดเลยความเพียรเนี่ยคือเป็นส่วนของสัมมาวายามะทีนี้บางคนเนี่ยสับสนความเพียรกับความอยากหนูว่างั้นฉันจะต้องเพียรให้มากเนี่ยฉันต้องอยากให้มันมากถ้าอยากมากคือก็จะได้เพียรเยอะๆไงเช่นอยากสำเร็จ
0: เจ้าค
1: ่ะฉันต้องทำโปรเจกต์นี้ให้ได้งานต้องคุณภาพดีเดี๋ยวฉันต้องเอาชนะฉันต้องขายฉันต้องสำเร็จเนี่ยพอมีความอยากก็จะได้มีความเพียรเยอะๆนี่แหละคือกับดักของตัวเองในความที่ว่าถ้าเรามีความอยากตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นคือตัณหาตัณหากับสัมมาวายามะไม่เหมือนกันแต่กับดักของความอยากมีอยู่ความขยันเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ความขยันเนี่ยคุณต้องทำให้มากๆเลยเพราะมันดีแต่ความอยากอย่าให้มันมีมากมันไม่จำเป็นต้องแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันกันกิเลสเนี่ยมันจะคอยเชื่อมว่าถ้าต้องเพียรมากงั้นก็ต้องอยากมากอ่ะแต่ว่าถ้างั้นจะทำไงให้เพียรมากๆอยากน้อยได้ไหมได้มันไม่ได้แปรผันหรือแปรผกผันกันเนี่ยกับดักของความอยากก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาบอกสิ่งที่มันไม่เหมือนกันกับดักของความอยากก็คือว่าพอเราอยากปุ๊บแล้วเราทำไปด้วยความอยากเนี่ยทำไปด้วยความอยากปุ๊บความอยากเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มไม่พอแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเจ้าตัณหานี่เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสุนัขไปยืนอยู่ที่เขียงหมูแล้วแม่ค้าขายหมูชำแหละเนื้อหมูออกจากกระดูกไม่มีเยื่ออ่อนติดเหลืออยู่แม้นิดเดียวมีเลือดเปื้อนอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขแทะสุนัขมันจะคลายความหิวได้ไงเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเลยแทะกระดูกไปก็กินแต่น้ำลายตัวเองไงมันจะไม่หายหิวแล้วก็ดีใจเฉยๆนับเพียรไปทำไปดีใจไปแต่ไม่หายหิวนะมันไม่พอนะมันจะเป็นอย่างนี้
0: จุกอ่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาถึงประเด็นต่อไปว่าพอเราไม่อิ่มมีแต่หิวหิวนะอารมณ์เนี่ยมันยิ่งเปลี่ยนแปลงไปไงเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ทำงานอะไรที่มันจะรู้สึกดีได้เลยโดยมีแต่ความคับแค้นความเหนื่อยเปล่าพออารมณ์เสียปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นซึมเศร้าบ้างเวียงใส่กับเพื่อนร่วมงานบ้างลูกน้องบ้างเจ้านายบ้างหรือถ้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นี่คนในครอบครัวแล้วโดนก่อนหนูคู่ครองลูกพ่อแม่โดนด้วยเพราะว่ามันมีอาการทางจิตที่มันไม่สบายใจมันมีความหวยหามันไม่อิ่มแล้วก็อารมณ์เสียละเลยอยากจะทำความเข้าใจประเด็นว่าแล้วความอยากต่างกับความขยันยังไงต่างกันมากเลยเราเป็นคนละส่วนกันความอยากอยู่ในส่วนของสมุทัยแต่คุณอยากสำเร็จคุณอยากที่จะมีเงินทองอยากมีชื่อเสียงอันนี้คือความอยากก็จะแยกไว้คืออยากมีอยากได้หรือว่ากามตัณหาหรืออยากเป็นอยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากเป็นตำแหน่งนั้นอยากเป็นยศนี้อันนี้เขาเรียกว่าอยากเป็นคือภวตัณหาแล้วก็อยากที่จะไม่เป็นหรือไม่อยากเป็นสิ่งนั้นไม่อยากเป็นสิ่งนี้เขาเรียกว่าวิภวตัณหาความอยากเนี่ยคือตัณหาถ้าจะเรียกให้ชัดเจนก็จะใช้คำว่าความทะยานอยากก็แล้วกันเพราะว่าภาษาไทยบางทีเราใช้สับสนกินความกว้างว่าอยากนี่มันอาจจะหมายถึงต้องการก็ได้หรืออะไรก็ได้ในที่นี้จะเฉพาะเจาะจงมาคือตัณหาแล้วก็จะมี3อย่างแต่ความขยันเนี่ยไม่เหมือนกันหรือความขยันนี่คือคุณสร้างเหตุที่ถูกต้องหรือคุณขยันทำในสิ่งที่มันควรจะทำนะใช้พลังใส่พลังลงไปในสิ่งนั้นเช่นว่าถ้างานนี้มันต้องทำแข่งกับเวลานี่เราใส่ความเพียรลงไปแต่ความเพียรคือการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามนี่คือความเพียร
0: จ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราสามารถทำความเพียรได้โดยที่ไม่มีความอยากได้ไหมได้สิเพราะว่าเราก็ทำไปตามเหตุไงเอาเหตุมันเป็นอย่างนี้เราอย่าให้มีความอยากว่าต้องสำเร็จจะต้องมีชื่อเสียงต้องได้เท่านั้นนี่เนี่ยมันจะอยากละมันจะเครียดแต่ว่าให้คิดถึงเหตุผลเราจะทำได้ไงเราจะคิดแนววางแผนหรือใช้กำลังพลอย่างไรมันก็ต้องมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอิทธิบาทซึ่งนั้นก็คือฉันทะฉันทะกับตัณหาเนี่ยไม่เหมือนกันฉันทะคือความพอใจในงานที่เราทำไม่เหมือนกับความอยากที่เราจะไปหวังเอาผลเดี๋ยวฉันต้องอยากได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าความเพียรนี่คือเราสร้างเหตุอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวพอเราสร้างเหตุโฟกัสนะปัจจุบันไงไม่ได้ไปจดจ่อจ้องอยู่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นความอยากเนาะแต่พอเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอันนั้นก็เป็นสติสัมปชัญญะด้วยเราจดจ่ออยู่ในงานปัจจุบันทำงานปัจจุบันให้มันดีด้วยอิทธิบาท4แล้วก็จึงนำหลักธรรมอีกอันหนึ่งเข้ามาใช้ด้วยนั่นคืออิทธิบาท4แล้วได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาใช่
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างนี้รวมกันจะประสบความสำเร็จในการงานที่เราทำได้โดยที่ไม่มีความอยากแล้วมันจะคล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าของเราเองที่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอิทธิบาท4คือกำจัดตัณหาออกไปให้หมดแต่มันก็มีส่วนของฉันทะที่คล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวมันคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันก็จะเริ่มจากความพอใจนั่นแหละในการที่จะมีตัณหาต่อไปฉันทะพระพุทธเจ้าใช้ในแง่ลบก็มีใช้ในแง่บวกคือกับอิทธิบาท4นี้ก็มีเราไม่ใช่ว่าใช้บวกอย่างเดียวแต่ว่าใช้ในแนวลบแล้วมันก็ต่อไปตัณหาเนี่ยอันนี้เราต้องระวังแล้ววิธีการระวังก็คือใช้ฉันทะมาในอิทธิบาท4แล้วมีสมาธิกำกับไว้ทีนี้ถ้าสมมติท่านฟังว่าโอ้โหอิทธิบาท4มันเยอะยากเกินไปท่านเอาอันเดียวก็แล้วกันนั่นคือสมาธิเพราะในอิทธิบาท4ตัวที่จะเป็นตัวประสานทุกๆอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยคือสมาธิแต่ท่านจะบอกว่ามีฉันทะอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแต่ละอย่างละอย่างอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจเอาสมาธิมาเชื่อมเข้ากันกับการงานนั้นๆเราใส่สมาธิลงไปเอาจะทำยังไงให้เกิดสมาธิก็ใส่สติลงไปใส่สติลงไปในการงานสติอยู่กับอะไรกับปัจจุบันแต่คนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีความอยากซึมซาบมากเนี่ยทำให้เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็เพราะเขาไปโฟกัสกับอนาคตบ้างโฟกัสกับเรื่องที่มันไม่ใช่อยู่ในงานบ้างเช่นลูกค้าด่าเจ้านายว่าเราก็ไปโฟกัสอยู่กับคำด่าคำว่าของเขานั่นน่ะโอ้มันก็เลยเครียดไงมันก็เลยทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าเครียดสะสมดังนั้นในที่นี้ก็ขอแนะนำว่าให้มีสติอยู่ในงานโดยใช้หลักธรรมคืออิทธิบาท4เริ่มจากการที่เรามีสมาธิมีสติก็จะทำให้เกิดสมาธิในการงานใส่ความเพียรลงไปแล้วก็อีกประการหนึ่งคือมีเมตตากันเรามีเมตตากันถ้าเราคิดประทุษร้ายกันคิดให้ร้ายกันด่ากันว่ากันบรรยากาศที่ทำงานไม่ดีแน่เพื่อที่จะให้มีการทำจิตให้เป็นสมาธิได้การเลือกเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันอันนี้มันจะดีกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันจะสนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในที่ทำงานที่จะแข่งขันกันสูงแข่งกับเวลาแข่งกันเองด้วยแล้วก็ยังต้องแข่งกับคู่แข่งอีกเลยต้องไปรับลูกค้าอีกยิ่งในทีมงานยิ่งต้องสามัคคีกันยิ่งต้องช่วยเหลือกันและยิ่งต้องรักกันใช้ข้อนี้เป็นหลักแล้วก็เอาสมาธิมาเป็นตัวเชื่อมกับทุกจิตใจในโครงการนี้เราก็จะสามารถเอาอิทธิบาท4มาใส่ได้แล้วก็จะทำให้โครงการนั้นมันสำเร็จขึ้นมาได้นะ
0: okay.
1: เป็นกำลังใจให้ช่วยให้ทีมงานของคุณโชติเนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตกันใหม่มีเมตตามีพรหมวิหาร สามัคคีประสานกันให้ดีแล้วก็ทำให้สำเร็จขึ้นมานั่นเองเจนบอล
0: อืมเจ้าค่ะและสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วนะเจ้าคะอันนี้พอมีธรรมะอะไรที่จะมากล่อมเกลาจิตใจให้เหมือนกับเบาลงได้บ้างไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงนะเจ้าค่ะ
1: ลักษณะของซึมเศร้าก็คือจิตที่คิดวนไปในเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจเสียใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: วนไปทีหนึ่งก็เอาเหมือนกับเอามีดแทงหัวใจเราครั้งหนึ่งคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงอีกครั้งหนึ่งคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงอีกครั้งหนึ่งมันแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีจนกระทั่งว่าในทางจิตมีผลต่อฮอร์โมนในสมองฮอร์โมนในร่างกายหมอเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีผลทางชีวเคมีในร่างกายล่ะก็เลยเอายามาให้กินนั่นนี่แต่จริงวิธีแก้มันไม่ยากเลยก็คือเราต้องตั้งสติไว้อย่าให้จิตเราไปคิดวนในเรื่องที่เรากังวลอยู่นั้นนี่ก็คือว่าเขาก็อยากไงอยากในการที่จะสำเร็จสิ่งนั้นมากจิตมันก็เลยคิดวนตรงนี้คิดวนในคำด่าบ้างคิดวนในสิ่งเป้าหมายที่เราต้องได้แต่มันไม่ได้มันก็ยิ่งเครียดกันไปผลก็คือพอมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะการคิดวนไปวนไปแต่ความเครียดก็เกิดจากความอยากด้วยไงมันวนไปวนไปปุ๊บมันก็ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหยุดกระบวนการคิดตรงนี้หยุดคิดนี่ไม่ใช่ว่าหยุดคิดไปเลยนะคุณเดชามันหยุดคิดไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันคิดมาแล้วจะอยู่ให้หยุดคิดเนี่ยมันกึกเลยมันยิ่งปวดหัวมันยิ่งทำไม่ได้
0: เหมือนยิ่งห้ามยิ่งยุ่งนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะให้จิตหยุดคิดเนาะเราให้คิดเรื่องอื่นแล้วกันให้คิดเรื่องอื่นเอาสิ่งอื่นมาทดแทนแต่ทำไมนักจิตวิทยาหลายคนเนี่ยเขาก็แนะนำถึงกิจกรรมทดแทนเช่นออกไปเดินข้างนอกออกไปเจอเพื่อนออกไปห้างสรรพสินค้าต่างแต่ทีนี้พระอาจารย์ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่ากิจกรรมที่ทดแทนเนี่ยถ้ามันไปในทางกามมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเนื่อง
0: เ
1: พราะว่ากามเนี่ยหมายถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะแบบบังคับจิตให้มันออกจากวงจรความคิดเดิมๆเนี่ยนะมันก็จะกลายยิ่งทำให้มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปในเรื่องกามไม่เรามาคิดเรื่องอื่นนั่นที่จะทำให้เราสบายใจนะเช่นไปเจอกับเพื่อนคุยเรื่องที่เราสบายใจหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงฟังอ่านพุทธประวัติก็ได้บางคนก็ใช้วิธีการสวดมนต์บางคนก็อ่านหนังสือเรื่องอื่นๆไปบางคนก็ใช้วิธีที่ไปทำเป็นอาสาสมัครในงานอื่นๆต่างๆหางานอื่นทำเพื่อให้คิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วก็เป็นไปในทางกุศลเพื่อให้แทนที่จะคิดเรื่องที่ให้เศร้าใจก็คิดเรื่องอื่นที่ให้มีปีติสุขแทนนี่แหละคือกุญแจในการที่จะทำให้สำเร็จนะว่าต้องมีปีติสุขนะปีติสุขและความคิดเนี่ยรวมกันในกุญแจมันคือสมาธินะองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นแล้วตั้งอยู่ได้นี่คือชั้นหนึ่งเลยนะคือการที่เราจิตเป็นสมาธิเลยนะความที่จิตเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งเลยนะวิตกวิจารเราดูอย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณเดินใจหรือท่านผู้ฟังเคยสอบผ่านจากมัธยมมาประถมแต่มัธยมก็ไม่ไปประถมใช่ไหมต้อง
0: ประถมไปมัธยม
1: นะมัธยมไปมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็จะต้องสามารถโฟกัสไปในคำถามและคำตอบของข้อสอบนั้นได้ถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: การที่เขาแบบไม่ตกใจแล้วก็โอ้ฉันจะทำได้ไหมกังวลใจนั่นนี่โอ้คุณไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณมีสมาธิไงนั่นคือสมาธิขั้นที่หนึ่งแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรก็คิดไงวิตกวิจารไงแล้วถ้ามีปีติสุขด้วยไงนี่คือคีย์สำคัญมากถ้ามีปีติสุขมีความสุขใจมีความสบายใจเอาไม่ต้องมากนะเอาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะก็เรียกว่า
0: ค
1: ณิกะคณิกะเอานิดนิดหน่อยหน่อยเรามีความสุขมีความสบายใจในเรื่องที่คุณคิดนั้นในเรื่องที่คุณทำนั้นอันนี้แหละจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะคลายไอ้เจ้าความกังวลใจนิวรณ์คือไอ้โรคซึมเศร้ามันเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นนิวรณ์ที่มีพลังมากเราเรียกว่าทีนามิทานนิวรณ์มีพลังมาก ถึงขนาดว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีทีนี้พอเราทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยฌานที่หนึ่งคือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีปีติสุขมีความสบายใจแม้น้อยก็ตามมันจะกำจัดไอ้เจ้านิวรณ์นี้ออกไปโดยอัตโนมัติเนาะไม่ว่าจะเป็นท่องสวดมนต์ก็เทคนิคมีหลายอย่างมากเลยเราจะต้องสวดมนต์ไปทำงานอาสาสมัครฟังพระสูตรอ่านเรื่องราวได้หมดและนี่ก็วิธีหนึ่งทีนี้เราถ้าจะให้ advance ขึ้นไปอีกนะว่าไอ้เรื่องที่คุณคิดเนี่ยแทนที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นแต่จะเห็นกรณีของพระอาจารย์สมมติถ้าเครียดหรือกังวลใจอะไรเนี่ยพระอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่ในเคสของพระอาจารย์นะอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็ฟังแล้วก็จิตใจก็ชุ่มเย็นไปเลยอย่างเงี้ยพอจิตใจเราชุ่มเย็นไปละโอเคเราถึงเราจะไปทำงานได้ละเอาแค่ไม่นานนะ5 นาที10 นาที
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อไปอีกถ้าแอดวานซ์ต่อไปอีกไอ้เรื่องที่เราไปฟังเรื่องราวคำว่าเรื่องราวหมายถึงวิตกวิจารณ์นั้นนั่นน่ะแทนที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเนี้ยเราสามารถให้เป็นเรื่องอื่นๆได้ไหมหรือเรื่องอื่นที่ไม่ได้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่อะไรอาจจะเรื่องว่าฉันก็ยังมีรถขับนะบางทีรถติดเครียดจะป่ะอันนั้นแหละถ้าเราจะมองโลกในแง่ดีมันยังมีรถขับนะมันยังดีกว่าที่ไม่มีรถขับ
0: รถเม
1: ย์อย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้น
0: โหนรถเมย์แบบนี้นะเจ้าค่ะ
1: ถ้าเราคิดเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็ยังสบายใจได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องงานได้ไหมเราเอาเรื่องงานมาเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสามารถมีสติหรือสมาธิมีกำลังพอที่จะรักษาปีติสุขนั้นความสบายใจนั้นความอิ่มเอิบใจนั้นไว้ได้พอมีกำลังที่จะเอาความคิดเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้โดยที่มันไม่คลายความกังวลใจออกไปนั่นคือไม่คลายความกังวลความสบายใจออกไปกลายเป็นความกังวลใจมายังไม่มาไงเพราะว่าสมาธิเรามีกำลังอยู่เนี่ยอันนี้มันจะดีเราก็จะค่อยๆฝึกไปเป็นทักษะมันก็จะสามารถทำจิตให้เราตั้งมั่นอยู่ได้ในช่วงเวลานั้นๆ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะสามารถคลายให้ความเครียดความซึมเศร้าเนี่ยไปได้นั่นเองใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมได้ยินว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเจ้าค่ะก็จะคิดวนเวียนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็ไม่สมควรคือแบบไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวอ่ะเจ้าค่ะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดหนักยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์แนะนำก็คือว่าออกไปทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งไปในทางที่ดีอาจจะไปวัดก็ได้นะเจ้าค่ะทำบุญถวายสังฆทานไปฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยโยมว่าก็น่าจะดีหรือที่น่าชื่นใจที่มิสครูพระอาจารย์แนะนำก็คือเรื่องของการไปเป็นอาสาสมัครซะทำความดีอ่ะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเจ้าคะก็มันก็จะทำให้เราเจอเพื่อนฝูงแปลกๆใหม่ๆแล้วการทำบุญที่เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยพอเราเห็นผลบุญที่เราได้ทำมาถึงพอเราช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยก็ทำให้เราชื่นใจนะเจ้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความสุขทำให้จิตใจเราเบี่ยงเบนไปไม่ไปติดตรึกอยู่กับเรื่องเดิมๆทำให้จิตเราตกต่ำไปกว่าเดิมนะเจ้าค่ะก็ใจเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่จะเป็นคำแนะนำที่ดีก็คือหลักการเดียวกันนี้เลยว่ามีวิตกวิจารมีปีติสุขหลักการนี้เลยแต่วิตกวิจารก็คือเรื่องราวที่เราจะไปทำนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกับเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องระวังคือกิจกรรมนั้นความคิดนั้นต้องไม่ใช่กามมันต้องเป็นการลิงออกจากกามแล้วให้เกิดปีติสุขอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วเราก็จะสามารถพ้นออกจากวงเวียนของความเป็นซึมเศร้าได้นั่นเองใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปเป็นคำถามแรกจากคุณโชตนะเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคำถามจากคุณป้าจารุวรรณจังหวัดนครปฐมเจ้าค่ะก็บอกว่ามีคำถามที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์คุณป้าจารุวรรณเล่ามาว่าบ้านของท่านเนี่ยอยู่หน้าตลาดนะเจ้าคะท่านก็จะเห็นว่ามีการตักบาตรพระหรือว่าใส่บาตรพระทุกเช้าเลยหน้าตลาดเนี่ยท่านก็พบหรือว่าเห็นว่าเมื่อพระท่านรับอาหารแล้วก็จะมีการเลือกบางอย่างกลับไปและทิ้งบางอย่างไว้ริมคลองเจ้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้ในตรงจุดนั้นของท่านนะเจ้าคะก็ทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็มีสุนัขมาคุ้ยขยะกันมากมายอย่างนี้เสมอทุกวันทุกวันเลยเป็นมาหลายสิบปีแล้วท่านก็เลยเกิดความสงสัยว่า การใส่บาตรหรือตักบาตรแบบนี้เจ้าค่ะจะได้บุญหรือไม่อ่ะเจ้าค่ะคือเราใส่ไปแล้วพระท่านก็ไปเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วไปก่อให้เกิดความแบบลำบากลำบนสกปรกอีกไก่คนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เชิญบ้านคำถามนี้ก็ถามดีนะคุณใจก็ถามว่าจะได้บุญไห
0: ม
1: ถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมมันจะต้องตอบคนละแบบโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าได้บุญไหมนะโอ้มันได้สิคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมได้สิเพราะว่าได้ทำ
0: เราตั้งจิตไปแล้วเราตั้งจิตตักบาตรไปแล้ว
1: ใช่แล้วเวลาเราตั้งจิตนะถ้าจะให้ดีเลยนะคือเราตั้งจิตที่ใส่บาตรพระองค์เนี้ยที่บอกเขาทำอย่างเงี้ยน่ะแต่ว่าเราตั้งจิตว่าเราถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราตั้งจิตว่าเราถวายพระอริยเจ้าทั้งหลายโดยมีภิกษุรูปเนี้ยภิกษุรูปเนี้ยเป็นตัวแทนในการรับเราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตถึงพระอริยเจ้าคือพระสงฆ์นะเราตั้งจิตพระธรรมเจ้านะคือหัวข้อธรรมะทั้ง 84,000 บาทไม่ต้องมากันเราตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้านะที่ท่านตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเราตั้งจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยแล้วเราใส่บาตรลงไปแล้วเอาบาตรของพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนเอาพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนในการรับโอ้โหบุญมหาศาล
0: เจ้าค่ะ
1: บุญมหาศาลแบบเรื่องราวในนิทานชาดกในพระวินัยในพระสูตรต่างๆมีอยู่7-8เรื่องที่จะพูดถึงจุดนี้แต่ว่าเวลาเราใส่บาตรพระเนี่ยเราเอาต่อให้พระประพฤติศีลไม่ถูกแล้วเราใส่บาตรแต่เราตั้งจิตถูกไงบุญมันเยอะนะบุญมันเยอะ
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจมั้ยบุญมันจะเยอะมากแล้วทีนี้เพราะว่ามันส่วนที่เราควบคุมได้ส่วนที่เราควบคุมได้คือการตั้งจิตของเราแต่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้คือพฤติกรรมของพระองค์นี้เราท่านจะแบบเลี้ยงหมาไว้แล้วก็ให้หมามันมากุยใช่มั้ยก็มันบางทีเราควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นไม่ได้แต่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาว่าพฤติกรรมของเขาที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยทำไมมันมีผลต่อจิตเราว่าทำให้เราได้บุญน้อยลงเศร้าหมองเศร้าหมองทำไมจิตคุณเศร้าหมองเพราะการกระทำของเขาอะคิดไม่ถูก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นคำถามนี้จึงดีไงคุณเดินใจที่ถามมาว่าใส่บาตรแบบนี้จะได้บุญไหมดีสิเพราะว่าเราคิดตั้งจิตถูกเราจะได้บุญเต็มที่เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของท่านถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมก็จะบอกว่าก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าพระสงฆ์หน้าที่นี่คือประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยใจอันงามหน้าที่ของพระสงฆ์นะคือหน้าที่ของข้าราชการพระสงฆ์นี่ก็คือคอยเอาไว้ถวายอมิสทานมีเมตตาทางกายวาจาใจเปิดประตูต้อนรับอันนี้คือหน้าที่ของเราอยู่แล้วคือซึ่งคุณป้าจรวันนี่ทำหน้าที่นั้นเต็มที่ละหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้จะมาตกอยู่ในหัวข้อนี้ว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเนี่ยคืออนุเคราะห์รับแล้วนะแล้วทานที่เรารับมาเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อไม่ใช่เอามาทิ้งขว้าง
0: ค
1: ือแน่นอนแต่บางทีมันแบบอาหารเยอะมากนะมันกินไม่หมดอยู่แล้วอะต่อให้ว่าทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้เขาใส่อาหารถุงใช่ไหมอย่างพระอาจารย์มีดวัดวัดบวรเนี่ยก็อาหารถุงนั่นแหละคุณใจอาหารบางวันมันก็มากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่แน่ใจว่าคนเขาคิดว่าพระกินอาหารเฉพาะวันพระมากเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลย
0: มาถวายกันเยอะมาก
1: วันพระหรือวันหยุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาหารเยอะหน่อยแต่ว่าพระก็กินฉันอาหารเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละแต่ทีนี้วันที่เยอะเนี่ยนะโหเอาแค่ว่าทุกถุงเอาถุงละช้อนเท่านั้นนะสมมติตักถุงละช้อนแล้วก็ไม่ได้เอามากเลยนะเอาช้อนชาแล้วกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาช้อนชาตักทุกถุงแค่ช้อนชาเนี่ยมันก็กินไม่หมดหรอกคุณใจ
0: เจ้าค่ะกินไม่หมดเยอะขนาดนั้นเลยนะเจ้าค่ะ
1: เพราะมันเป็นร้อยถุงอะแล้วคุณจะกินร้อยช้อนชามันอิ่มแล้ว
0: ไม่ไหว
1: อ
0: ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้ากินไม่ไหวอย่างงี้ทำไงที่เหลือทำไงใช่ไหมแล้วที่เหลืออีกกว่านั้นอีกก็ต้องพิจารณานะซึ่งคนเขาก็จะมักอย่างนี้ว่าโอ้เนี่ยของฉันเนี่ยต้องรับประทานนะเนี่ยคือการรับประทานบริโภคมันมีทางตาก็มีนะทางจมูกก็มีนะก็คือดมแล้วดูโอ้โหอร่อยดีนะหรือดูบริโภคทางตาดีก็ถือว่าบริโภคแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เหลือก็ต้องสละออกแต่ในการที่จะสละออกเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้ก็ต้องมีการทำไม่ให้ศรัทธาของทายกเนี่ยตกไปนั่นนี่ก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแต่การกระทำอะไรที่ทำให้ศรัทธาของทายกตกไปเช่นพระองค์เนี่ยเขาทำอย่างนี้ทำให้ศรัทธาคุณป้าจารุวรรณตกไปชื่อว่าไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามก็จะไม่ดีจุดนี้แต่จะถามว่าการกระทำของคนอื่นไม่ควรจะมีผลต่อสภาวะจิตของเราถ้าเราตั้งจิตถูกตั้งจิตเป็นก็จะมา
0: เอาม
1: ันอาจจะมีผลนั่นน่ะก็ในเมื่อมันสะเทือนใจกันอย่างนี้แล้วทำไงเราตั้งจิตใหม่เราตั้งจิตใหม่เราตั้งจิตใหม่โดยการที่คิดว่าเอ้ยงั้นอาหารที่ฉันถวายพระไปนี่แต่ฉันใส่บาตรทุกวันนี่ฉันตั้งจิตเพื่อที่จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าไปแล้วพระสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ทั่วไปนะถึงพระอริยเจ้าเลยนะโดยมีบาตรของพระรูปนี้เป็นตัวแทนในการรับเพราะว่าสงฆ์ก็ต้องถึงกันเป็นหมู่เดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เครื่องแบบหรือการสมาทานเราตั้งจิตอย่างเงี้ยยังไงมันก็ถึงแล้วเขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะคุณใจในตำราส่วนของอัตถกถาวินัยปิฎกเนี่ยเขาพูดถึงขนาดว่าสมมติถ้าเป็นพระปลอมพระปลอมคือไม่ได้บวชจริงๆนะแล้วก็อาจจะหนีโจรมาหรือหนีทหารมาหนีภัยใดหนึ่งมาแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็โกนผมแล้วก็มีอะไรก็ถือมาเป็นบาตรปุ๊บเราก็คิดว่านี้เป็นพระจริงๆแล้วเราก็ใส่บาตรไปนี่อันนี้ส่งได้เท่ากัน
0: อืมเจ้าค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าเป็นพระ
1: ใช่
0: ไหมเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: เจตนาเรามัน
0: จิต
1: เต็ม
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นแหละเราก็อยู่ที่จิตเราสำคัญดีแล้วนะที่คุณป้าจารุวรรณถามว่าอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมได้แล้วได้แล้วก็มากด้วยอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตอย่างไร
0: ก็จ
1: ะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้รับในส่วนของผู้รับเนี่ยก็จะมีไปอีกนะว่าถ้าหมายถึงพระรูปนี้เขาเป็นพระอริยเจ้ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะโมหะหรือหมดราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ยิ่งจะได้บุญมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าจะทำให้บุญส่วนที่เราจะได้รับเนี่ยน้อยลงไป
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ด้วยการที่เราตั้งจิตถูกไว้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้คุณป้าจารุวรรณได้ฟังแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะก็ท่านได้บุญแน่นอนสำหรับการตักบาตรของท่านส่วนที่พระสงฆ์องค์นั้นท่านจะไปทำอย่างไรกับอาหารที่ได้รับบิณฑบาตมานั้นก็อย่าไปใส่ใจก็แล้วกันมองข้างๆไปบ้างมันจะได้ไม่มาหนักอกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเสริมแบบนี้พอไปไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์เจ้า
0: ค่ะ
1: ก็มองได้สองจุดนะทีนี้สมมติเราไปถึงเรื่องของคนอื่นแล้วนะสมมติเรารักษาจิตของเราได้ดีแล้วพอเรารักษาจิตของเราได้ดีเนี่ยเราจะมองปัญหาคนละแบบแทนที่เราจะมองว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้จะต้องทำให้มันดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตเราขุ่นมัวแล้วไงแล้วทำไมแต่ว่าเราจิตเราดีด้วยการที่เรามีฌานุสติไว้อย่างดีเราจะมองปัญหาคนละแบบเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีปีติสุขเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีความนุ่มนวลนึกถึงพระพุทธประสงค์ประสงค์แต่เราก็จะมันไม่ควรทำอย่างนี้เราควรทำอย่างนี้เราให้ความช่วยเหลือแล้วเราจะคิดระบบขึ้นมาในการที่จะนำอาหารไปแจกจ่ายกับผู้ที่ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะมองปัญหาคนละแบบแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะแต่ก็จะแก้ปัญหาอีกจากมุมมองหนึ่งของคนที่จิตเป็นสมาธิมีความเอื้อเฟื้อมีเมตตากัน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นอย่างนั้นไปเชิญพ
0: รเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่โยมเห็นประจำสำหรับวัดที่ไปทำบุญอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะก็คือวัดบางคูวัดกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะมีญาติโยมที่ว่ามาช่วยทำงานในกุฏิแล้วก็จะมีคนมารับอาหารที่เหลือเนี่ยไปทานเจ้าค่ะก็เหมือนเป็นทานอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะไม่ได้ผสมเปล่าทิ้งไปเลยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้ามีการจัดการแบบนั้นในทุกๆวัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: โยมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละมาคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะมีการถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาเจ้าค่ะก็ผู้ถามก็ถามมาบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาเป็นหรือภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: อาจจะต้องให้พระอาจารย์เจ้าค่ะอธิบายของคำว่าภาวนา ก่อนเจ้าค่ะว่าคืออะไรก่อนหลายท่านอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าโยมเคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวนาภาวิตาคือการพัฒนามาก่อนน
1: ี่
0: มองเลยเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่แล้วก็ต้องเริ่มจากจุดนี้เลยว่าเอาคำนี้เลยคือบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงเอาคุณนั่งสมาธินะโอ้แล้วนั่งสมาธิเนี่ยฉันคิดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันคงทำไม่ได้ก็จะคิดว่าฉันภาวนาไม่เป็น
0: โอเค
1: no เอาตรงนี้ก่อนคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาอะไรของพัฒนามันก็ได้หลายด้านนะคือไม่ใช่ว่าพัฒนาด้านเดียวใช่ไหมมันได้หลายด้านแล้วถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าจะพัฒนางั้นก็ฉันจะทำจิตให้สงบถ้าคุณดูเรื่องจิตสงบอย่างเดียวมันด้านเดียวเพราะว่ากว่าจะไปจิตสงบมันมีอีกหลายอย่างศีลคุณพัฒนาก็ได้สติคุณพัฒนาก็ได้การสำรวมอินทรีย์คุณพัฒนาก็ได้การมีเพื่อนดีคุณพัฒนาก็ได้ประเด็นคำว่าพัฒนาหมายถึงภาวนาเนี่ยนะมาจากคำว่าภาวิตาซึ่งแปลว่าพัฒนาจริงๆเขาจะแปลกันในนักเรียนภาษาบาลีเนี่ยภาวิตาแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญมันคือยังไงให้เจริญก็พัฒนานั่นแหละพูดภาษาไทยเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ภาวนาแปลว่าการพัฒนาแปลจริงๆก็คือคำไม่เจริญมาจากคำว่าภาวิตาเพราะฉะนั้นทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นการทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายตัวแปรเอายกตัวอย่างที่ว่าจะเข้าใจผิดอ่ะประเด็นเนี้ยคือเอาเรื่องสมาธิอ่ะว่าโอ้เนี่ยฉันคงภาวนาไม่เป็นทำไมนะก็เพราะว่าฉันหลับตาปุ๊บนี่มันไม่นิ่งเลยเนี่ยมันคิดมากจริงๆแล้วคิดเรื่องคนนั่นคนนี้คนโน้นเนี่ยคือฉันคงภาวนาไม่เป็นเขาก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยฉันทำเท่าไหร่คุณทำทั้ง30นาทีแล้วเนี่ยนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยฉันคงภาวนาไม่เป็นโอเคแค่นี้ก่อนแต่เอาจุด full stop แค่นี้คุณใช้เวลา30นาทีมาในการนั่งสมาธินั่งเฉยๆนะแต่ว่าในหัวเนี่ยมันไม่เฉยละมันคิดนึกนั่นนี่ฉันคงภาวนาไม่เป็นก็ว่าอย่างนี้ no ยังไงนะโอ้ยที่นั่ง30นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความเพียรนะคุณหนุ่มใจ
0: เจ้าค่ะ
1: มันเป็นความเพียรมันเป็นความเพียรที่เกิดจากศรัทธาของเราคุณมีศรัทธาแล้วคุณใช้ศรัทธาไม่ได้ลดนะคุณมีศรัทธาคุณใช้ศรัทธาให้เกิดความเพียรศรัทธาเพิ่มนะเขาจึงพูดถึงกำลังของพระเสขะกำลังของพระเสขะมี5อย่างศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญาไม่มีสมาธินะไม่มีสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็หมายว่ายังไม่ได้สมาธิหรอกแต่ว่ายังได้ความเพียรไอ้ที่นั่งแล้วไม่สงบเลยยังได้ความเพียรคือมันไม่ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งเราบอกว่าฉันคาดว่าฉันจะต้องได้สมาธิแต่มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้สมาธิคุณต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้คือวิริยะคือความเพียรเรายังกลัวยังละอายต่อบาปว่าในครึ่งชั่วโมงเนี่ยฉันแทนที่จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวเทคผับเที่ยวดูหนังดูละครไม่ก็ฉันมานั่งสมาธิดีกว่าฉันคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่ายังมีเหตุหรือต่อไปและยังมีศรัทธาเราคุณใช้ศรัทธาลงมาเอาศรัทธาเพิ่มนะศรัทธาเพิ่มนั่นคือแทนที่ว่าก่อนที่จะมานั่งก็ไม่หนีหายไปก่อนโอ้นี่มันมีศรัทธามีความเพียรมีเหตุหรือต่อไปแล้วถือว่าเราได้สิ่งนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราทำเราใช้สิ่งไหนเราก็ได้เราก็รับสิ่งนั้นมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่เป็นนะไม่ได้นะได้นะนั่นคือพัฒนาคุณพัฒนาความเพียรคุณพัฒนาศรัทธาแต่คุณยังไม่พัฒนาสมาธิสมาธิมันอาจจะพัฒนานิดนึงยังไม่เห็นผลก็ค่อยๆพัฒนาแต่ได้อย่างอื่นมันต้องได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นอันนี้เรียกว่าดูตัวแปรไม่เป็นต่างหากดูตัวแปรไม่ออกเรียกว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างในการที่เราจะพัฒนาได้ศีลเราก็พัฒนาได้ก็เป็นการภาวนาเป็นเหมือนกันนะเอาแค่ว่าสมมติคุณยังไม่ได้อยู่ท่านั่งเลยนะเอาแค่ท่าเดินอย่างเงี้ยทำงานนี้แทนที่เราจะตบยุงตียุงแทนที่คุณจะฆ่าแมลงสาบหรือคุณก็เอาสเปรย์อะไรที่มันจะไล่มันแล้วกันไม่ต้องฆ่าใช่ไหมเช่นเอาอะไรอะต ะไคร้หรือพวกอะไรอ่ะเบกกิ้งโซดาเนาะมาผสมกับอะไรเสี่ยงอะไรอย่างหนึ่งว่าจะไล่แมงสาบได้ไล่ปลวกได้ไล่มดได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ามันอันนี้ปัญญานะอันนี้ศีลคุณพัฒนาขึ้นนะโดยที่คุณยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: คนนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้เป็นนะสิเพราะว่าเขาพัฒนาศีลของเขาให้ดีขึ้นได้จากที่ต้องตบยุงต้องฆ่าแมลงสาต้องฆ่ามดเขาไม่ฆ่าได้เขาพัฒนาศีลนะนี่อันนี้ภาวนาเป็น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ปัญญาเพิ่มรู้จักใช้เทคนิครู้จักใช้สารอะไรที่มันจะเหมาะสมไม่ต้องมีการเบียดเบียนการฆ่ากันนี่ปัญญาเพิ่มแล้วก็ศรัทธาเพิ่มด้วยเพราะว่าคุณตั้งใจในการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอื้อเฟื้อในคำสอนเราไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระจะไม่ต้องทำก็ได้ไม่แคร์ไม่สนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้น
0: แล้
1: วน
0: ี่
1: ก
0: ็
1: ภาวนาไปแล้วนี่ภาวนาไปในเรื่องของศีลขึ้นมาปัญญาเพิ่มขึ้นมาศรัทธาเพิ่มขึ้นมาแล้วซึ่งในตัวแปรที่เราจะพัฒนาจิตใจของเรามันมีหลายอย่างแล้วรวมกันอยู่ในองค์8อันประเสริฐรวมกันอยู่ในนี้ซึ่งถ้าแจกแจงก็ศีลได้ยังพูดถึงความเพียรหิริโอตตัปปะปัญญาศรัทธาสมาธิสติการสำรวมอินทรีย์ก็ปฏิบัติทางด้านศีลอื่นๆก็โอ้ยเยอะแยะเลยการนอนยามเดียวการถือธูปองค์วัดการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่นอนกลางวันได้อีกหลายอย่างที่เราจะพัฒนาได้ในทุกตัวแปรทุกตัวแปรน
0: ั
1: ่นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเอาแค่ว่าคุณไปวัดยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะไปฟังเทศจิตไม่สงบเลยนะก็ถือว่าเราพัฒนาคือภาวนาด้วยความเพียรละความเพียรเรามีแล้วศรัทธาเรามีแล้วสำรวมอินทรีย์เราได้แล้วใช่ไหมแทนที่ว่าจะไปห้างไปเทคไปผับแต่ไปวัดแทนการกระทำอย่างนี้ก็คือเราพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการภาวนาละ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในการภาวนาที่ท่านผู้ฟังท่านเนี้ยจะหมายเจาะจงเอาเรื่องสมาธิเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่ง
0: ดีเจ้าค่ะนิมนต์แล้วเจ้าค่ะ
1: เพราะมันจะได้ตอบโจทย์ของเขาอะนะอันดับแรกก่อนถ้าจะเข้าใจว่าสมาธิคือการที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะผิดคุณเข้าใจผิดกว่าที่เราจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันต้องผ่านการคิดก่อนคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโคหากินตามพื้นดินตั้งโคหากินตามพื้นดินแต่ไม่รู้วันนั้นมันเป็นอะไรมันเกิดอยากจะไปขึ้นภูเขากินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มไปที่ที่มันไม่เคยไปโคอยู่พื้นดินจะไปขึ้นภูเขาอ่ะคุณใจมันหาเร
0: ื่อง ยากนิดนึงนะเจ้าค่ะ
1: มันหาเรื่อง
0: เจ้าค่ะ
1: มันก้าวเท้าหน้าไปไม่เป็นมันก็จะถอยหลังก็ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะต้องคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันทำไม่เป็นแล้วนี่คือเป็นอุปมานะพระพุทธเจ้าบอกไม่แต่คุณควรจะเหมือนกับโคภูเขาโคภูเขาหากินตามภูเขาหนึ่งจะถูกเอาโคภูเขากับโคพื้นหน้าต่างกันยังไงมันต่างกันตรงทักษะในการปีนเขาโคภูเขาก็จะมีทักษะในการเดินไปตามซอกอันกรุกรักแต่โคหากินตามพื้นดินมันไม่มีเอาแล้วโคหากินตามพื้นดินจะไปฝึกทักษะในการปีนเขาได้ไหมได้คุณก็ลองทำดูไงลองทำอันนี้เป็นอุปมานะเป็นอุปมาเพื่อที่จะอุปมาเปรียบเทียบกับว่าเฮ้ยถ้าผมว่าเราทำสมาธิไม่เป็นน่ะแล้วอยู่ๆคุณจะงั้นฉันต้องไม่คิดอะไรเลยนี่ไงมันพลาดตรงนี้พลาดนี่คือเหมือนกับโคตัวที่หากินตามพื้นดินแล้วจะไปหาเรื่องขึ้นภูเขาเพราะว่าเรายังภาวนาไม่เป็นอยู่เราจะไม่คิดอะไรเลยในคุณพลาดเลยเพราะอะไรเพราะการภาวนาในขั้นต้นๆ นี่คุณต้องคิดก่อนวิตกวิจารณ์พระบริชาใช้คำนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารณ์คือความคิดคือเรื่องราวคือสตอรี่ทำให้เกิดปีติสุขปีติสุขเนี่ยอาศัยวิเวกคือความคิดเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นสตอรี่เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เราต้องมีปีติสุขก่อน บางคนนี่จะข้ามไปถึงว่าฉันต้องไม่คิดอะไรเลยแล้วต้องมีอุเบกขาเลยแล้วก็ต้องแบบนิ่งไม่ไหวติงไม่คิดอะไรเหมือนทะเลไม่มีคลื่นทะเลที่ไหนไม่มีคลื่นทะเลมันก็ต้องมีคลื่นป่ะใช่ไหมสมองเรามันจะไม่คิดยังไงสมองเราต้องคิดอ่ะดังนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยเราจะพังพังนี่คือหมายถึงว่าหาเรื่องเหมือนโคพื้นดินจะไปขึ้นภูเขาเราก็ต้องฝึกก่อนต้องเตรียมพร้อมกับการขึ้นภูเขางั้นแทนที่ว่าเราจะคิดเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนคุณต้องรู้จักคิดเรื่องใหม่ก่อนคิดเรื่องที่ไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนคิดอะไรเรื่องที่มันไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนนั้นเอาใหม่เรื่องการพยาบาทเบียดเบียนคืออะไรก็จะกินอาหารเดี๋ยวคนนั้นไม่ดีแย่อันนี้คิดพยาบาทก็ละผูกเวรละทำไมอาหารนี่ไม่อร่อยต้องอาหารนั้นสิอร่อยอันนี้มันต้องจิ้มกับอันนี้มันถึงจะกินดีอันนี้คิดกามละหรือว่าฉันต้องได้ยศนี้ฉันได้ต้องตำแหน่งนี่คนนี้ก็ต้องพูดกับฉันอย่างนี้นี่ก็ไปละเอาใหม่แทนที่เราคิดเรื่องนั้นเนี่ยเราก็คิดเรื่องอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้อะหรือว่าอย่างเช่นคุณดูสารคดีเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยคุณดูสารคดีหรือดูหนังฮอลลีวูดอะไรก็ได้ที่มันแบบซาบซึ้งใจแล้วมันไม่ใช่เป็นรูปโป๊หรือว่ารูปอะไรที่จะกระตุ้นความเรื่องกามหรือพยาบาทอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสารคดีอะไรที่มันดีๆและซาบซึ้งใจเนี่ยมันก็มีใช่ไหมนั่นแหละคุณเดินใจคือวิตกวิจารวิตกวิจารที่อาศัยสิ่งภายนอกคือสารคดีนั้นหรือเพลงก็ได้บางคนฟังเพลงโอ้โหเนื้อเพลงนี้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเพลงปลุกใจเพลงที่ให้แบบเกี่ยวกับรักชาติอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้จะให้เกิดการปฏิบัติเบียดเบียนนี่แต่เราฟังแล้วโอ้โหทำนองก็ดีเสียงร้องก็เพราะฟังแล้วเราซาบซึ้งใจนี่แหละคือวิตกวิจาร
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมเราคิดเลยคิดเสร็จปุ๊บคุณมีปีติสุขเกิดขึ้นมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่แหละคุณเดชัยนี่คือสมาธิแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือมีวิตกวิจารก็คือไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีกามไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารและมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่เราต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: คือจึงต้องฝึกคิดในทางที่เป็นกุศลธรรมก่อนนี่พัฒนาเลยพัฒนาแล้วนะจากที่ว่าคุณคิดแบบอารมณ์เสียผูกเวรคุณมาคิดเรื่องดีๆแทนที่เราจะแบบไปคิดเรื่องที่ให้อารมณ์เสียคุณมาดูสารคดีคือดูสารคดีเนี่ยดูกว่าดูดีกว่าดูเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กแบบว่าเรื่องเขามาเต้นยกแยกยกแยกอะไรในทิกต็อกเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่ให้เปิดเพลินลุ่มหลงตลกโปกฮาไร้สาระไปเนี่ยคุณมาดูอะไรที่มันเป็นเรื่องราวนี่มันยังดีกว่านะ
0: เ
1: ป็นสารคดีเป็นอะไรที่มันจะให้เกิดปีติสุขอย่างนี้ยังดีกว่าคือเป็นปีติสุขที่เป็นจะเรียกว่าเป็นนินามิตรละกันคือไม่เกี่ยวข้องโดยอามิตรคือไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามแต่คือถ้าปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามก็มีแต่ปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามเขาเรียกว่าปีติสุขที่อาศัยเย่าเรือนอยู่อาศัยเย่าเรือนอยู่ทีนี้ปีติสุขที่ห่างออกมาจากเย่าเรือนอีกหน่อยอาจจะยังต้องใช้เสียงหรือภาพมาล่อนะเช่นเราดูสารคดีอันนี้ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยแต่ที่ดีต่อไปคือเราไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อละเราไม่ต้องอาศัยดูดนตรีไปถึงฟังดนตรีหรือดูสารคดีไม่ต้องละแต่ว่าอาศัยแค่ความคิดในหัวเราอันนี้ก็ดีขึ้นมาอันนี้ที่ดีขึ้นมาดีขึ้นมานี่คือการพัฒนาเลยนะพัฒนาจนทั้งต่อไปก็คืองั้นคุณไม่ต้องอาศัยเรื่องราวนั้นได้ไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องอาศัยเรื่องราวก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้สมาธิมันเริ่มตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คือหมายว่าสมาธิมันเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วนะ
0: แ
1: ต่ว่าที่ว่าจะไม่คิดมันเริ่มตรงนี้วิตกวิจารคือความคิดดับไปตอนไหนท่านบอกว่าดับไปในฌานสองเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เคยได้ฌานหนึ่งแล้วอยู่คุณจะกระโดดไปฌานสองโอ้โห
0: ไม่ใช่
1: มันไม่ได้เลยยิ่งจะกระโดดไปชั้น3ฉันจะอุเบกขาเลยโอ้โหใช่ไหมมันจะก้าวกระโดดไปหน่อยเราก็จะคว่ำเพราะว่าเรา
0: ค
1: ิดว่าเราจะพัฒนาก้าวใหญ่เกินไป
0: เจ้าค่ะ
1: สมาธิมันไม่ใช่ว่าจะบังคับข่มขี่หรือบีบคั้นเอาได้มันไม่ได
0: ้
1: มันเป็นของที่จะใช้ความละเอียดประณีตต้องใช้ความรอบคอบเป็นของที่จะบีบคั้นเอาไม่ได้แล้วจิตเรามันไม่เหมือนกับกระบอกน้ำว่าตั้งปึ้งมันก็อยู่ตรงนั้นเลยมันไม่เป็น ันจะซ่านมันจะไปมันจะวิ่งมันจะคลืบคลานมันจะไหลเข้าใจคำนี้นะไหลไปตามอารมณ
0: ์เจ้าค่ะ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพัฒนานี่เกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วทุกจุดทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการพัฒนาได้หมดเป็นการพัฒนาได้หมดนั่นก็คือการที่เราภาวนาเป็นนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับคำถามคำนี้ก็คือว่าภาวนาเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังเพิ่งจะเริ่มที่จะฝึกนั่งสมาธินะคะท่านคงได้กำลังใจแล้วก็กระจ่างขึ้นแล้วในกรณีที่ว่าการนั่งสมาธินั้นต้องฝึกไปตั้งแต่เรายังคิดอะไรได้อยู่คือมีวิตกวิจารณ์ก่อนแล้วเมื่อเราพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถหยุดการวิตกวิจารณ์หรือเรื่องคิดของเราได้เข้าสู่ปีติสุขซึ่งเป็นสงบสุขในสมาธิได้ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ตั้งใจกันต่อไปนะคะทุกคนสามารถที่จะภาวนาหรือมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้นตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำแล้วนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะยังคิดว่ายังมีเวลาที่จะตอบได้อีกหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะ
1: ได้
0: เป็นคำถามที่ผู้ถามบอกว่าจะมีวิธีการจัดการกับความอิจฉาริษยาอย่างไรดีหรือความอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาตัวเราไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกอิจฉาริษยาที่เขามีมากกว่าเราดีกว่าเราแล้วโยมก็เคยได้ยินคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราอิจฉาริษยาใครเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าเราอ่ะด้อยกว่าเขาเราถึงไปอิจฉาเขาตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะเจ้าค่ะก็อยากขอความแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์
1: เชิญพันอิจฉาริษยามันก็จะมีทั้งที่ว่าเรารู้สึกด้อยกว่าเขานี่ก็จุดหนึ่งหรือว่าในความที่ว่าเขาไม่มีเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้เขาไม่มีมาเงี้ยบางทีเราก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันนะว่าแกจะมามีเท่าฉันได้ไงเงี้ยก็จะมีความคิดอย่างเงี้ยก็ลักษณะของอิจฉาริษยาเหมือนกันทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะแก้ได้ไม่ยากเลยแต่ใช้คุณธรรมที่เหนือขึ้นไปนั่นคือมุทิตาเนี่ยจะแก้อิจฉาริษยาได้อย่างชะงักอย่างมากเลยมุทิตาแปลว่าความยินดีที่เขามีความสุขความยินดีที่เขาได้ความสำเร็จโอ้ยแล้วฉันจะไปยินดีกับเขาได้ไงก็ฉันอิจฉาเขาอยู่นี่เข้าใจไหม มันจะกลับ180องศาไม่ได้สิทำยังไงพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันโอ้โหต้องนานมากพอมันเจอกันโอ้ยดีใจเข้าใจไหมญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันนานมากพอมาเจอกันมันจะดีใจดีใจตรงไหนดีใจที่ได้เจอกันไม่ใช่ว่าดีใจที่ว่าเขาเอาของอะไรมาฝากนะคือเอาอย่างเช่นว่าเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เจอกันแบบเพื่อนคุ้นเคยกันอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้ว30 ปีเขามาเจอกันนะคุณเดินใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วเพื่อนรักกันเนี่ยเข้าใจไหมแต่ว่าคนนั้นก็
0: ด
1: ู
0: ใจมากเลย
1: มันจะดีใจมากโอ้ยเธอมาอยู่ที่นี่แต่งกันเราเจอกันโดยที่เขาไม่ได้เอาของอะไรมาฝากเราเขาอาจจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเขาอาจจะขาวขึ้นหรือดำขึ้นเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วเราเจอกันโอ้โหเราจะดีใจที่ได้เจอนะไม่ใช่ว่าดีใจที่เขาผอมขึ้นอ้วนลงหรือมีของอะไรไม่มีมันไม่แข็งวันนั้นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าดีใจที่ได้เจอกันเขาแค่นี้เนี่ยแล้วคือเรานี่คือมุทิตาแต่ถามว่าเอ๊ะรถฉันจะเจริญมุทิตาได้ไงก็ฉันแบบไม่พอใจเขาอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพึ่งไงเพราะตอนนี้มันมีตัวกระตุ้นก็คือไอ้ที่เขาทำได้ดีเนี่ยโถฉันไม่ชอบนี่เขากระตุ้นเราใช่ไหมเราเลยมีอิจฉาริษยาคุณอย่าเพิ่งเอาจิตไปอยู่นั้นเพราะนี่มันคือตัวกระตุ้นแต่เป็นภาษาที่มากระทบละแล้วอารมณ์เราก็ไปทางนี้แหละจิตนี่มันชอบเลยอันไหนมันดึงแรงๆมันจะไปสวยอารมณ์หยุดหยุดด้วยสติสัมปชัญญะก่อนหยุดเสร็จแล้วทำไงไปตรงนั้นไปตรงไหนจินตนาการคิดเลยนะนี่คิดนี่เป็นอะไรวิตกวิจารณ์คิดถึงอะไรเหตุการณ์ ยิ่งถ้ามีประสบการณ์ตรงเนี่ยจะดีมากเพื่อนคนนี้เราไม่

0: ดได้ขนาดไหนหรือวิตกวิจารณ์นั้นคุณมีพลังขนาดไหนก็จะทำให้มุทิตาในจิตของคุณเนี่ยมีพลังตามขึ้นนั้นได้
1: พ
0: อมีพลังขึ้นตรงมุทิตาอย่างนี้แล้วทำไงนึกถึงคนนี้คนที่ทำให้เรามีริษยาเนี่ยแหละอิจฉาเนี่ยแหละเอาเข้ามาเลยด้วยอารมณ์ที่เรามีมุทิตาอยู่นะเอาเขาเข้ามาเลยแต่ตรงนี้คือเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแผ่ไปยังสัตว์โลกทั่วทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์โดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ก็คือแผ่ให้สัตว์โลกทั้งหลายผ่านบุคคลนี้ไปเลยแผ่อะไรนะมุทิตามุทิตาพอเราเห็นเขาเนี่ยเราก็จะคลายความอิจฉาริษยาลงไปได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าพลังมุทิตาคุณมันมากไหมมันบ่อยไหมแต่คุณแผ่มุทิตาให้คนนี้เขาอยู่เรื่อยไหมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าทำอยู่เรื่อยๆบ่อยๆไอ้ความอิจฉาริษยามันจะมาลายหายไปมันจะสู้ไม่ได้นั่นนี่คือวิธีแก้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาสักษาตอบปัญหาธรรมะและก็ให้แง่คิดดีๆกับเราซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยหลายเรื่องในการตอบของท่านนั้นเนี่ยเรานำมาปรับใช้กับตัวเราทำให้เราเกิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดีทีเดียวคือเรียกว่าพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะในการตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านจะสามารถตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาตอบปัญหาธรรมะข้อขัดข้องใจต่างๆของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นรวมทั้งตัวท่านเองถ้ามีอะไรก็เขียนเข้ามาถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อย่างโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
5: นายพรวิศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ทีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการไทยช็อปอินช็อปผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทยเฟสอนุก้าเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสรพมมารายงาน
4: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
6: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงานรวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
7: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ งค์จากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษาย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิสราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ธนัทสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะ
0: ครับ
1: พบกันกับข่าวยามเช้าค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 6:10 นจนถึง 7:00 นนะคะทุกวันเลยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารในตอนเช้าค่ะทั้งทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับแล้วก็ที่เพจข่าวยามเช้าด้วยนะครับวันนี้เราไลฟ์ทั้งสองเพจเลยนะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆอย่างเช่นทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรนะครับเดี๋ยวน้องป่าก็จะขึ้นด้วยอีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทั่วทั้งประเทศหอกระจายข่าวด้วยนะครับเตรียมติดตามกับปีคล้องร้องข่าวในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับข่าวสารมากมายครับมาได้เรียงกันนะตั้งแต่ในช่วงของการประกาศผลผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาก็มีเรื่องราวตามมานะครับรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในการที่จะต้องมีการไปอุทธรณ์สำหรับผู้ที่อาจจะต้องมีการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์แต่ว่ามีการตกหล่นหรือว่ารัฐบาลมีการประเมินผิดพลาดยังไงนะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์กับหลักฐานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นต่างๆนะครับที่มีการออกมาเพิ่มเติมอย่างกรณีของในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40ที่สำหรับใครที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีการโอนไปนะสำหรับการเรียกว่าเป็นการเยียวยาอีกหนึ่งโครงการในช่วงของตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้เราดูบอลไปพร้อมกับทางพี่ป๋องสุภฤกษ์ทองฤดีนะครับแล้วก็พี่สายชนนีซังวันนี้มาร่วมเป็นทีมงานของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วผลที่3ของการชิงฟุตบอลโลกนะครับน้องป่านฟุตบอลโลกครั้งใหม่เนี่ยคือฟุตบอลโลก2026นะครับวันนี้มีการชิงที่3นะครับชิงอันดับ3ไปก็เป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเมื่อกี้โอ้โหเดินเข้าไปคือกำลังแข่งขันดูเดือดเลยนะครับช่วงสุดท้ายของการแข่งขันสุดท้ายเนี่ยผู้ที่ชนะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับชนะไปนะครับ6-4อังกฤษได้ไป6ประตูนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสได้ไป4ประตูแสดงว่าอังกฤษก็ได้เป็นที่3ในฟุตบอลโลก2026นี้นะครับก็แสดงความยินดีกับประเทศอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็จะมีสเปนนะครับแข่งขันกับอาร์เจนตินานะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์บอลโลกปีนี้นะครับฟุตบอลโลก2026คู่ชิงชนะเลิศก็คือสเปนกับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับ
1: ค่ะคอบอลก็ตอนนี้นะคะเตรียมทุกแมตช์นะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับแชมป์โลกนะคะฟุตบอลโลกปี2026
0: ใช่แล้วครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะยังไงดูบอลช่วงถ้าแมตช์ดึกๆนะก
0: ็
1: เตรียมด้วยนะพรุ่งนี้เผื่อทำงานอะไรยังไง
0: จะมาทันหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าถึงเช้าแล้วก็อาบน้ำมาเลย
1: นะอ่ะติดตามข่าวสารกันนะคะเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศเนาะเรื่องของพยากรณ์อากาศยังก็ยังต้องติดตามกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้ฝนน้อยลงนะคะฝนไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็อาจจะมีหนักบ้างที่ภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะยังไงภาคเหนือช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการ เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วย
0: ครับ
1: ส่วนพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้นะคะออกประกาศเมื่อเช้าเลย 6:00 นก็คือประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะคะภาคอีสาน 20% ค่ะเช่นเดียวกับภาคกลางนะคะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ30% 20% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้ากันอยู่นะคะแต่บางทีเนี่ยก็เดาไม่ได้นะว่า